0: พระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ทีมงานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแร แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาวรีน่าโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลก ประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานจึงมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
11: 1 นาทีกับกปท.
0: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่สองพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ
2: สมุน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่าการสนทนากันถึงความดีหรือความชั่วของผู้อื่นถ้าเราสนทนาเป็นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันท่านผู้มีอายุจากคำพูดของเขาทำให้ทราบได้ทันทีว่าวสุเทวะเป็นปริพาชกที่ข้าพเจ้าจะดูหมิ่นไม่ได้เพราะคำพูดของเขาหลักแหลมมีเหตุผลแสดงว่าเป็นพหูสูตรมีความคิดมีปัญญาดีทีเดียวแต่เป็นที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อเราสนทนากันต่อไปและเมื่อข้าพเจ้าถามถึงข้อวัดปฏิบัติของปริพาชกเอากลับตอบไม่ได้และพยายามตอบบ่ายเบี่ยงเสียทุกครั้งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยอยู่คลามครันว่าเขาเป็นปริพาชกแบบไหนข้าพเจ้าประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อเขาบอกว่าข้าพเจ้าออกบวชเป็นปริพาชกเองด้วยความสมัครใจไม่ได้ขึ้นสังกัดศาสดาองค์ใดและไม่ได้ถือข้อวัดปฏิบัติของปริพาชกสำนักไหนโดยเฉพาะอยากจะปฏิบัติอย่างไรก็ปฏิบัติไม่ต้องตกเป็นทาสของกฎเกณฑ์อะไรของผู้ใดถ้าอย่างนั้นท่านออกบวชเป็นปริพาชกทำไมข้าพเจ้าถามก็เพราะเหตุผลอย่างเดียวท่านผู้มีอายุเพราะความรักอิสระเสรีภาพอันสูงส่งอิสระภาพจากภาวะกังวลของฆราวาสวิสัยอิสระภาพจากลัทธิข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอิสระภาพจากศาสดาเจ้าลัทธิใดๆทั้งหมดอิสระภาพจากการติดอยู่กับถิ่นกับบุคคลใดๆทั้งสิ้นแต่ในฐานะที่ท่านเป็นปริพาชกท่านจะต้องมีจุดหมายปลายทางของชีวิตและมีหลักปฏิบัติบางอย่างเพื่อบรรลุถึงจุดหมายนั้นข้าพเจ้าถามด้วยความสงสัยอ๋อไม่มีอะไรทั้งสิ้นท่านผู้มีอายุไม่มีแม้แต่จุดมุ่งหมายของชีวิตเพราะตราบใดที่ท่านยังมีจุดมุ่งหมายท่านก็จะติดอยู่กับจุดมุ่งหมายนั้นท่านจะไม่ได้รับอิสรภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อข้าพเจ้าไม่มีจุดมุ่งหมายข้าพเจ้าก็ไม่มีหลักปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นถ้าอย่างนั้นท่านถือเพศเป็นปริพาชกทำไมผมถือเพศปริพาชกก็เพราะเห็นว่าเพศนี้เหมาะที่สุดสำหรับผมในขณะนี้แต่ถ้าผมเห็นเพศอื่นซึ่งเหมาะกว่าในขณะอื่นผมอาจจะสละเพศปริพาชกเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่ติดแม้ในเพศพันธุ์ภายนอกขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่นั่นเองวสุเทวะได้เหลือไปเห็นกองทหารหลวงที่กำลังออกจากพระนครเขาจ้องดูกองทหารนั้นด้วยดวงตาที่เบิกกว้างและจ้องดูอยู่อย่างเอาใจใส่จนกองทหารนั้นเดินผ่านไปไม่นานเขาก็ขออนุญาตข้าพเจ้าเพื่อปีนขึ้นไปบนต้นไม้บอกว่าจะขึ้นไปทำศาสนกิจที่เขาคิดว่าเขาควรจะทำในขณะนั้นเขาขึ้นไปยืนอยู่บนยอดไม้แล้วก็ยกมือขึ้นขึ้นลงๆทำเป็นสัญญาณต่างๆแล้วก็ลงมาข้าพเจ้าขึ้นไปทำพิธีไหว้พระอาทิตย์เขากล่าวยิ้มๆเมื่อกลับลงมานั่งเรียบร้อยแล้ว

ท่านผู้มีอายุกิริยาอาการและความคิดอันประหลาดของวสุเทวะปริภาชกทำให้ข้าพเจ้าเกิดความประหลาดใจสงสัยและสนใจระคนกันเขาบอกว่าเขายึดมั่นในเสรีภาพอันสมบูรณ์ไม่ยึดไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเขาไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพราะการตั้งจุดมุ่งหมายไว้จะทำให้เขาจำต้องปฏิบัติเพื่อจุดมุ่งหมายนั้นเป็นการกำจัดเสรีภาพของตนเองเขาไม่มีระเบียบปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นเพราะการมีระเบียบปฏิบัติอันแน่นอนจะทำให้เขาหมดอิสรภาพในการปฏิบัติเขาไม่ขึ้นสังกัดอยู่กับศาสดาองค์ใดเพราะการมีศาสดาจะทำให้จิตใจหมดอิสรภาพถ้าเขาถือได้ตามนั้นจริงก็คงมีอิสรภาพและความสุขสบายอย่างยิ่งแต่การกระทำกับคำพูดของเขาดูไม่ตรงกันเลยเพราะเขายังปีนต้นไม้ขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์แสดงว่าเขายังนับถือพระอาทิตย์เป็นสรณะและยังติดในข้อวัดคือการไหว้พระอาทิตย์แต่เมื่อข้าพเจ้าถามเขาเขาก็ให้เหตุผลอย่างน่าฟังว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ามิได้เคารพนับถือพระอาทิตย์เป็นศาสดาหรือสรณะแต่ประการใดและมิได้ยึดเอาการไหว้พระอาทิตย์เป็นข้อวัดปฏิบัติประจำข้าพเจ้าอาจจะไหว้อะไรเมื่อไรก็ได้ในเมื่อข้าพเจ้าคิดอยากจะไหว้ถ้าไม่อยากจะไหว้ข้าพเจ้าก็ไม่ไหว้อะไรเลยขณะนี้ข้าพเจ้าคิดอยากจะไหว้พระอาทิตย์และอยากจะไหว้บนยอดไม้เสียด้วยข้าพเจ้าจึงปีนขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์บนยอดไม้ท่านผู้มีอายุชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตที่อิสระสมบูรณ์แบบข้าพเจ้าปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปดุจปลุยนุ่นที่ถูกกระแสลมพัดไปมาในอากาศอันเวิ้งว้างไม่เกาะเกี่ยวติดพันกับอะไรทั้งสิ้น

เมื่อวสุเทวะพูดมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็มองเห็นช่องทางที่จะไล่ต้อนปริพาชกเจ้าปัญญาคนนี้ให้จนมุมให้ได้ข้าพเจ้ากล่าวว่าท่านอนาคาลิกข้าพเจ้าเห็นว่าอิสรภาพมีสองอย่างคืออิสรภาพทางกายหนึ่งอิสรภาพทางใจหนึ่งอิสรภาพทางกายก็คือความสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างสบายไม่ติดถิ่นฐานอาวาสเปรียบเหมือนปลาที่แหวกว่ายไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไม่มีระเบียบวินัยทางกายใดๆที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำอิสรภาพทางใจคือการไม่ยึดมั่นในศาสดาในทิฏฐิในข้อวัดปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นข้าพเจ้าเห็นว่าท่านมีอิสรภาพทั้งทางกายและทางใจพอสมควรแต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านยังไม่มีอิสรภาพทางใจอย่างมากทีเดียวขาดอิสรภาพทางใจอย่างไรหรือท่านผู้มีอายุวสุเทวะถามจ้องดูหน้าข้าพเจ้าด้วยความสงสัยท่านอนาคาลิกท่านบอกว่าท่านไม่มีข้อวัดปฏิบัติอันแน่นอนท่านจะปฏิบัติวัดใดๆก็ได้ตามที่ท่านอยากปฏิบัติในขณะนั้นเช่นเมื่อสักครู่นี้ท่านเกิดอยากจะไหว้พระอาทิตย์บนต้นไม้ท่านก็ปีนขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์ข้าพเจ้าเชื่อว่าในคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงบางคืนเมื่อท่านเกิดอยากจะไหว้พระจันทร์บนยอดเขาขึ้นมาท่านก็จะต้องปีนขึ้นไปไหว้พระจันทร์บนยอดเขาหรือบางขณะท่านอาจจะเกิดความอยากไหว้ปลาขึ้นมาท่านก็จะต้องดำน้ำลงไปไหว้ปลาอย่างนั้นใช่หรือไม่อย่างนั้นสิท่านผู้มีอายุวสุเทวะยืนยันเพราะข้าพเจ้ามีอิสระภาพทางใจข้าพเจ้าอยากจะทำอะไรที่ไหนเมื่อใดก็ได้ตามชอบใจเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะว่าข้าพเจ้าขาดอิสระภาพทางใจได้อย่างไรท่านอนาคาลิกปุยนุ่นที่ล่องลอยไปในอากาศแม้จะดูเป็นอิสระดีแต่มันก็ยังตกเป็นทาสของกระแสลมเลื่อนลอยไปตามอำนาจของแรงลมสวะที่ลอยไปตามลำน้ำแม้จะดูเป็นอิสระดีแต่มันก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของกระแสน้ำฉันใดการปฏิบัติของท่านก็ฉันนั้นการที่ท่านอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบแม้จะดูเป็นอิสระอย่างสูงแต่จิตใจของท่านก็ยังตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากถึงความอยากพัดพาไปถูกความอยากบังคับให้ทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะประกาศว่าท่านมีอิสรภาพทางใจอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรท่านผู้มีอายุคำพูดของข้าพเจ้าทำให้วสุเทวะปริพาชกนั่งก้มหน้านิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานทีเดียวเขาเอามือทั้งสองข้างถูกันไปมาแสดงความกระโลนกระวายใจมีเม็ดเหงื่อปรากฏขึ้นบนหน้าผากทำหน้านิ่วคิ้วขมวดแสดงว่ากำลังคิดอย่างหนักจริงของท่านท่านผู้มีอายุเขากล่าวออกมาในที่สุดจริงของท่านข้าพเจ้าลืมคิดถึงข้อนี้ไปลืมสนิททีเดียวและคงจะหลงเข้าใจผิดไปอีกนานทีเดียวถ้าไม่ได้พบและสนทนากับท่านนับว่าท่านเป็นผู้นำแสงสว่างมาสู่จิตใจอันมืดมัวของข้าพเจ้าโดยแท้ท่านผู้เจริญยังมีลัทธิใดอีกบ้างไหมที่ให้อิสรภาพอย่างสมบูรณ์แท้แก่คนในชมพูทวีปมีสิท่านอนาคาลิกลัทธิพรหมจรรย์ของพระโคดมพุทธะที่ข้าพเจ้าถือปฏิบัติอยู่นี้แลคือลัทธิอันให้อิสรภาพสมบูรณ์แท้แก่ผู้นับถือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีอิสรภาพทางใจอันสูงสุดไม่เป็นทาสของสิ่งใดๆแม้แต่ความอยากของตนเองท่านผู้เจริญวสุเทวะกล่าวขึ้นและหันมาใช้คำร้องเรียกข้าพเจ้าว่าท่านผู้เจริญซึ่งเป็นคำแสดงความเคารพแทนที่จะใช้คำว่าท่านผู้มีอายุซึ่งแสดงว่าคู่สนทนามีฐานะเสมอกันหรือต่ำกว่าตนความจริงข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมามากเกี่ยวกับลัทธิคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมแต่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่ายังต่ำกว่าลัทธิอันสูงส่งของข้าพเจ้าเพราะสมณะโคดมยังสอนสาวกให้ติดอยู่กับพระรัตนตรัย
ให้ยึดมั่นในสิกขาบทวินัยและระเบียบปฏิบัติอันหยุมหยิมต่างๆของภิกษุข้าพเจ้าไม่เห็นว่าลัทธิของพระองค์จะแตกต่างอะไรกับลัทธิของศาสดาทั้ง6จึงไม่ได้เอาใจใส่ศึกษาแม้เวลานี้ข้าพเจ้าก็ยังเชื่ออยู่ว่าลัทธิของพระสมณะโคดมยังติดอยู่ในศาสนาและข้อวัดปฏิบัติอันมีรายละเอียดมากมายข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นว่าภิกษุผู้ยังเกาะเกี่ยวลุงลังอยู่ด้วยศาสนาระเบียบวิ

านอนาคาลิกข้าพเจ้าจะอธิบายพร้อมทั้งอุปมาอุปไมยให้ท่านฟังบรรดาบุรุษผู้ประสงค์จะข้ามแม่น้ำหรือสมุทรสาครอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยลูกคลื่นจระเข้และฉลามร้ายย่อมจะต้องอาศัยเรือเป็นเครื่องข้ามเมื่อเข้าถึงฝั่งโน้นปลอดภัยแล้วเขาย่อมจะทิ้งเรือไว้ชายฝั่งไปแต่ตัวคนเดียวไม่แบกเรือไปด้วยชั้นใดสาวกของพระบรมศาสดาเมื่อยังไม่ถึงฝั่งคือมรรคผลนิพพานย่อมจะต้องอาศัยศีลเป็นลำเรืออาศัยสมาธิเป็นหางเสืออาศัยปัญญาเป็นดวงดาวนำทางอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำร่องอาศัยพระธรรมเป็นแผนที่และอาศัยพระสงฆ์เป็นลูกเรือแต่เมื่อถึงฝั่งข้างโน้นคือพระนิพพานแล้วพระอริยสาวกย่อมทิ้งเรือและอุปกรณ์ต่างๆไว้เบื้องหลังเปิดประตูเข้าสู่อิสรภาพและสันติสุขชั่วนิรันดรแต่ตัวเปล่าฉะนั้นแต่ข้าพเจ้าเห็นพระอริยสาวกผู้บรรลุพระอรหัตผลแล้วยังยึดมั่นในพระรัตนตรัยและปฏิบัติเคร่งครัดอยู่ในศีลาจารวัดทุกประการนี่ท่านผู้เจริญเมื่อถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วการเคารพนับถือพระรัตนตรัยก็เป็นแต่เพียงกริยาบุญเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมเท่านั้นไม่ใช่เป็นการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานแบบแบกเอาเรือไปด้วยการยึดมั่นปฏิบัติในศีลาจารวัดทั้งหลายก็เป็นแต่เพียงกริยาบุญเพื่อความอยู่เป็นสุขสบายในโลกนี้เพื่ออนุเคราะห์หมู่คณะและประชาชนเท่านั้นไม่ใช่การหลงปฏิบัติด้วยศีลพัตตปรามาสแต่ข้าพเจ้าก็ยังเห็นว่าการปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายยังเป็นเครื่องกำจัดอิสรภาพก่อให้เกิดภาวะกังวลอยู่นั่นเองท่านอนาคาลิกข้าพเจ้าจะอุปมาให้ฟังธรรมดาหญิงนักฟ้อนผู้เพิ่งจะเริ่มเรียนยังไม่ชำนาญในศิลปะการฟ้อนรำเมื่อขึ้นสู่เวทีย่อมประวันพรั่นพรึงเมื่อได้ยินเสียงดนตรีย่อมตกใจตัวสั่นมีกริยางกเงินย่อมร่ายรำด้วยความยากลำบากแม้จะพยายามตั้งใจก็ยังมีลีลาอันผิดพลาดแต่หญิงฟ้อนรำผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการไล่ลำดีแล้วเมื่อก้าวขึ้นสู่เวทีและได้ยินเสียงดนตรีย่อมจะมีจิตใจฮึกเหิมร่าเริงเบิกบานประกอบลีลาการไล่ลำได้อย่างคล่องแคล่วเข้ากับจังหวะดนตรีโดยไม่ต้องตั้งใจประหนึ่งว่าแข้งขาตีนมือมันออกไปเองตามปกติวิสัยของมันฉันใดพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาก็ฉันนั้นภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนย่อมปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ด้วยความยากลำบากต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมแม้กระนั้นก็ยังผิดพลาดย่อมงกเงินในสมาคมแต่สำหรับภิกษุผู้เป็นพระอริยบุคคลบรรลุถึงฝั่งคือพระนิพพานแล้วการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกลายเป็นปกติวิสัยของท่านเป็นเครื่องอยู่อันสบายของท่านปฏิบัติอย่างสบายโดยไม่ต้องตั้งใจก็ไม่มีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามศีลจารวัดของท่านจึงไม่ใช่ภาระอันหนักไม่ใช่การกำจัดอิสระเสรีภาพแต่เป็นธรรมเครื่องอยู่อันแสนสบายของท่านท่านพอจะเข้าใจแล้วหรือยังวสุเทวะผงกศีรษะขึ้นลงแสดงว่าเห็นด้วยแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่านทุกประการว่าระเบียบปฏิบัติใดๆก็ตามถ้าเราปฏิบัติจนกลายเป็นปกติวิสัยแล้วแทนที่จะเป็นภาระกังวลกลับเป็นสุขสบายข้าพเจ้าอยากจะขอเรียนถามท่านเกี่ยวกับการปลดเปลื้องตนให้เป็นอิสรภาพจากความอยากเพราะข้อนี้เป็นข้อบกพร่องของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดๆแต่ยังอยู่ใต้อำนาจของความอยากของตนอยู่ท่านอนาคาลิกการเป็นอิสระจากความอยากเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแม้ข้าพเจ้าเองก็กำลังพยายามกระทำอยู่แต่ยังเอาชนะมันไม่ได้แต่ข้าพเจ้าก็จะพยายามแนะวิธีให้ท่านตามแนวคำสอนของพระบรมศาสดาก่อนอื่นข้าพเจ้าใคร่จะถามท่านก่อนขอให้ท่านพูดตาม

จริงในขณะที่ท่านเห็นหญิงสาวผู้มีรูปร่างสวยงามท่านย่อมจะเกิดความพอใจเมื่อเกิดความพอใจท่านย่อมจะเกิดความปรารถนาความต้องการใช่หรือไม่อ๋อใช่สิท่านผู้เจริญแต่ในขณะใดท่านเห็นซากศพนอนตายเน่าเหม็นอยู่ที่ป่าช้าผีดิบท่านย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายและความสลดสังเวชใจไม่มีความปรารถนาใดๆใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้เจริญถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือความแตกต่างระหว่างหญิงสาวสวยกับซากศพในป่าช้าผีดิบอะไรเล่าคือสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดความปรารถนาในหญิงสาวสวยและความเบื่อหน่ายในซากศพวสุเทวะนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าเกิดความปรารถนาในหญิงสาวก็เพราะความมีชีวิตความงามและเพศของเธอข้าพเจ้าเกิดความเบื่อหน่ายในซากศพก็เพราะความตายความเน่าเหม็นน่าเกลียดของมันถูกแล้วท่านอนาคาริกท่านเกิดความรักความปรารถนาก็เพราะความงามและเพศพันธุ์ซึ่งเป็นเปลือกนอกของสมุติสัจจะโดยความเป็นจริงแล้วหญิงสาวกับซากศพนั้นก็คือประชุมของธาตุสี่อย่างเดียวกันนั่นเองถ้าท่านเพิกสมุติสัจจะออกเสียมองซึ่งเข้าไปเห็นความจริงแท้ภายในด้วยปัญญาท่านก็จะเห็นหญิงสาวกับซากศพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านจะไม่เกิดความปรารถนาเมื่อเห็นสตรีสวยท่านจะไม่เบื่อหน่ายเมื่อเห็นซากศพผู้เจริญวสุเทวะกล่าวสอดขึ้นอย่างตื่นเต้นกองทหารมาอีกแล้วข้าพเจ้าขออนุญาตขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งว่าแล้วเขาก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้อย่างรวดเร็วทำให้ข้าพเจ้านั่งงงต่อพฤติกรรมอันประหลาดของเขาอยู่คนเดียว

ท่านผู้มีอายุขณะที่วสุเทวะกำลังยกมือยกไม้ไหว้พระอาทิตย์อยู่บนต้นไม้ข้าพเจ้าก็นั่งคิดทบทวนเหตุการณ์อยู่ใต้ต้นไม้วสุเทวะปริภาชกดูเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีความคิดอ่านและหลักการดำเนินชีวิตของตนเองเขายืนยันว่าเขาไม่ยึดมั่นในข้อวัดอันใดแต่การที่เขาขึ้นไปทำพิธีไหว้พระอาทิตย์บนต้นไม้ถึง2ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันแสดงว่าเขาเป็นคนเคร่งครัดในข้อวัดอย่างยิ่งข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์ทุกครั้งที่มีกองทหารเดินผ่านไปทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาทันทีว่าการไหว้พระอาทิตย์ของเขากับการปรากฏตัวของกองทหารน่าจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ข้าพเจ้าตั้งใจจะถามเอาความจริงจากเขาให้ได้เมื่อเขากลับลงมาจากต้นไม้แล้วท่านผู้เจริญวสุเทวะกล่าวทั้งที่เหนื่อยจนหอบขณะที่ลงมาจากต้นไม้ถึงพื้นข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ต้องจากท่านไปทำพิธีไหว้พระอาทิตย์โดยกระทันหันข้าพเจ้าคงจะตกเป็นทาสของความอยากเอาอย่างมากทีเดียวเพราะเมื่อความอยากทำอะไรขึ้นมาก็อดไม่ค่อยได้ที่จะต้องรีบทำทันทีขอเชิญท่านบรรยายวิธีปราบความอยากต่อไปได้แล้วข้าพเจ้ากำลังสนใจฟังอยู่ทีเดียวท่านผู้มีอายุแม้ว่าวสุเทวะจะพยายามพูดจากลบเกลื่อนปิดบังเจตนาอันแท้จริงของตนอย่างไรก็หาอาจกระทำให้ข้าพเจ้าเชื่อคล้อยตามไปไม่ข้าพเจ้ายังเชื่อมั่นอยู่ว่าการกระทำของเขาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทหารอย่างแน่นอนเมื่อเห็นข้าพเจ้านั่งนิ่งอยู่ตามเดิมวสุเทวะคงจะเกิดความประหลาดใจเหมือนกันจึงกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นอะไรไปหรือท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็เป็นปกติดีท่านอนาคาลิกแต่ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านเองคงจะมีอะไรผิดปกติไปเสียแล้ววสุเทวะหัวเราะคล้ายกับจะกลบเกลื่อนเรื่องแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงดังแบบยืนยันว่าข้าพเจ้าปกติดีท่านผู้เจริญอะไรทำให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าผิดปกติก็กองทหารนั่นล่ะสิท่านอนาคาลิกรู้สึกว่ากองทหารกับการขึ้นไหว้พระอาทิตย์ของท่านมาด้วยกันไปด้วยกันเสมอข้าพเจ้าอยากจะดูอีกเหมือนกันถ้ามีกองทหารมาอีกท่านจะขึ้นไปไหว้พระอาทิตย์อีกหรือไม่แต่เอาเถอะท่านอนาคาลิกบางทีข้าพเจ้าอาจจะคิดมากไปเองเหตุการณ์บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะวิปริตผิดธรรมดาบางทีมันอาจจะส่งผลให้สมณะชีพราหมณ์พลอยวิปริตไปด้วยก็ได้ข้าพเจ้าได้สนทนากับท่านมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วเห็นจะต้องอำลาท่านออกเดินทางไปเสียทีถึงจะสนทนาต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กันทั้งสองฝ่ายต้องบริสุทธิ์ใจต่อกันจริงๆจึงจะได้ประโยชน์ถ้าฝ่ายหนึ่งบริสุทธิ์ใจอีกฝ่ายหนึ่งมีเงื่อนงำก็ไม่มีประโยชน์อะไรข้าพเจ้าพูดแล้วก็เตรียมเก็บบริขารเพื่อจะออกเดินทางวสุเทวะนั่งจ้องดูข้าพเจ้าด้วยหน้าตาท่าทางแสดงความไม่สบายใจแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาข้าพเจ้าเตรียมบริขารเรียบร้อยแล้วก็เริ่มออกเดินทางไปในเวลาที่พระอาทิตย์บ่ายคล้อยจนจะถึงแนวยอดไม้แต่เดินไปได้ไม่ไกลนักก็ต้องหยุดชะงักเพราะได้ยินเสียงวสุเทวะร้องตามมาข้างหลังว่าท่านผู้เจริญขอเชิญท่านหยุดก่อนข้าพเจ้ามีเรื่องสำคัญจะสนทนาด้วยข้าพเจ้าหันกลับไปมองดูทางเสียงนั้นก็เห็นวสุเทวะกำลังเดินตรงมาทางข้าพเจ้าเขาถือวิสาสะจับข้อมือข้าพเจ้าแล้วก็ดึงจะให้กลับไปนั่งอย่างใต้ร่มไม้ต้นเดิมอีกเชิญท่านไปนั่งสักประเดี๋ยวก่อนข้าพเจ้าจะเล่าความจริงบางอย่างให้ฟังข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายท่านผู้เจริญข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อท่านที่ได้เล่นละครกับท่านมาตลอดเวลาข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปิดบังความจริงไว้โปรดหันมามองทางนี้วสุเทวะหันไปมองดูรอบๆตัวเพื่อจะดูว่ามีใครอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าไม่มีจึงค่อยๆยกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะปลดเอา
ผมปลอมอันลุงลังของปริพาชกออกเอาผ้าเช็ดขี้เถ้าและสีสันที่เขียนไว้บนใบหน้าออกจนเผยให้เห็นหน้าตาอันแท้จริงของเขาข้าพเจ้าจ้องดูบุรุษคนใหม่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าด้วยความตกตะลึงแทบไม่เชื่อตาตนเองว่าสุเทวะปริพาชกจะกลับกลายมาเป็นบุรุษที่ข้าพเจ้ารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีได้ในชั่วพริบตาเขาคือเทวะปิตะอุบาสกของข้าพเจ้านั่นเองท่านผู้เจริญเขากล่าวยิ้มแล้วก้มกราบข้าพเจ้าเป็นครั้งแรกท่านคงจะประหลาดใจที่ได้ทราบว่าวสุเทวะกลายมาเป็นเทวมิตะข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับท่านอีกหลังจากจากกันเป็นเวลาหลายเดือนข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ท่านจากไปข้าพเจ้าก็ตั้งตาคอยฟังข่าวจากท่านอยู่ทุกวันเพราะท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าเมื่อได้ที่อยู่เป็นหลักแหล่งจะส่งคนมาแจ้งข่าวให้ทราบเพราะข้าพเจ้าเกิดสังหรณ์ใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในพระเวรุวนารามแต่เมื่อวันคืนผ่านไปไม่ได้รับข่าวจากท่านข้าพเจ้าก็เชื่อว่าท่านยังคงไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งต่อมาเมื่อเกิดเหตุร้ายจริงดังคาดพระเทวทัตได้ยุยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูปรงพระชนพระบิดาเพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนขณะที่พระราชาธิบดีพิมพิสารกำลังถูกขังอยู่ในพันธนาคารนั้นเองข้าพเจ้าและมิตรสหายพร้อมถึงข้าราชบริพารดั้งเดิมบางคนก็ได้คบคิดกันจะช่วยพระองค์พระราชาธิบดีให้เป็นอิสระภาพกลับมาครองราชตามเดิมแต่จะหักโหมทำด้วยกำลังก็มิได้เพราะกำลังของเราน้อยจึงกระทำกันเป็นการลับเมื่อเราไม่สามารถจะช่วยองค์พระราชาธิบดีได้เราก็รวบรวมพลพรรคออกตั้งเป็นกองโจรคอยลังควานกองทัพหลวงตั้งอยู่ตามนิคมชนบทต่างๆรอบกรุงราชคฤห์บัดนี้เรากำลังต่อสู้อยู่และจะต้องต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะประสบชัยชนะเทวมิตรอุบาสกยกเอาผมปลอมของปริพาชกขึ้นสวมและเอาฝุ่นทาหน้าตามเดิมแล้วทำไมท่านจึงปลอมตัวเป็นปริพาชกด้วยเล่าอุบาสกท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องปลอมตัวเป็นปริพาชกเพื่อความปลอดภัยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปสืบความเคลื่อนไหวของข้าศึกภายในกรุงราชคฤห์เป็นครั้งคราวการท่องเที่ยวไปในรูปแบบของปริพาชกนี่แหละปลอดภัยที่สุดเพราะประชาชนไม่มีความระแวงสงสัยและให้ความเคารพนับถือเมื่อแปลงเพศเป็นปริพาชกแล้วข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องสร้างลัทธิของตนขึ้นเพื่อโต้ตอบกับปริพาชกหรือนักพจน์ในศาสนาอื่นๆซึ่งมักจะได้พบปะสนทนากันอยู่เสมอลัทธิเสรีภาพสมบูรณ์ของข้าพเจ้ายังประทับใจให้แก่นักพจน์ในศาสนาอื่นๆเป็นอันมากบางคนถึงกับเลื่อมใสจะมอบตัวเป็นสาวกทีเดียวแต่ข้าพเจ้าก็ห้ามเสียทุกรายเพราะไม่มีเจตนาจะตั้งตัวเป็นศาสดามีสาวกแวดล้อมเป็นที่อื้อฉาวอีกประการหนึ่งการที่ข้าพเจ้าไม่ประกาศตัวเป็นสาวกขึ้นกับสังกัดศาสดาองค์ใดหรือลัทธิใดโดยเฉพาะก็เพราะไม่อยากให้ศาสดาหรือลัทธินั้นๆต้องมัวหมองไปกับข้าพเจ้าด้วย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงส่วนของนิทานนะครับวันนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองจันทโครบมีเหลืองเล่าว่าเจ้าชายจันทโครบนั้นเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆกันว่านั่นก็หมายความว่าเป็นผู้ชายสมส่วนคือทราย 100% ไม่ใช่เป็นทรายนะเป็นผู้ทราย 100% นะครับย่างเข้าสู่วัยหนุ่มได้ขอพ่อขอแม่ลาพ่อลาแม่ไปเรียนวิชาก่อนนะแม่นะพ่อนะเพื่อนว่าไปเถอะลูกไปดีนะอย่าลืมนะขึ้นภูขึ้นผานะเข้าป่าอย่าพูดถึงเรื่องเสือนะเพื่อนว่าลงน้ำอย่าพูดถึงจระเข้นะเพื่อนว่าทำไมล่ะแม่เดี๋ยวมันจะฟาดหางเอาเพื่อนว่าคนละย่างคนละย่างจันทโครบล่าพ่อล่าแม่ไปเรียนวิชาพี่น้องสมัยตะกี้นะครับบ่มีแล้วเซนโยเซฟเซนยอดซับบ่มีเจ้าว่าให้มันถึกมันถึกบ่ได้ยอซับนะไม่ใช่นะนะครับบ่ได้มีโรงเรียนดังๆได้ต้องไปอยู่ในกลางป่ากลางไร่กลางสวนมุนันนะครับกลางสวนมันเฮ็ดเป็นชาวสวนแล้วนะนุ่มนะคนประเทศไทยที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในป่าตามป่าตามเขานะครับจันทโครบคือกันพี่น้องกับลาพ่อลาแม่ไปศึกษาอยู่กลางป่าไปแล้วนะพ่อนะขอห่อข้าวไปนำเพื่อนว่าเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่ไปด้วยนะลูกนะเพื่อนว่าไปแล้วนะครับเดินไปกลางป่าตามนิยมของโอรสกษัตริย์ในยุคนั้นใหญ่เป็นหนุ่มต้องไปศึกษาเล่าเรียนคือกันกับเด็กน้อยนักเรียนนะครับครูมือนี่มีหน้าที่ต้องไปเรียนผู้ปกครองก็มีหน้าที่หาค่าเทอมให้เพื่อนว่าอาทิตย์ละพันก็ต้องหาเพื่อนว่าไปศึกษาวิชาอยู่กับฤาษีในป่าด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีชาวปัญญาว่องไวเจ้าชายสามารถเรียนสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเอ้าจบละติยังมาฮอด3ปีเลยเฮ็ดได๋ไหนคนมันป้องมันป้องมันป้องเพิ่นว่าอ๋อตรงข้ามกับมันปึกนั่นล่ะเพิ่นว่าเสียดายไอ้บ่ปึกล่ะเพิ่นว่านะครับคนป้องก็เลยเรียนจบเร็วกราบลาพระเจ้าตาพระเจ้าตากับฤาษีนั่นล่ะเดินทางกลับไปช่วยบริหารกิจการบ้านเมืองฤาษีหรือพระเจ้าตาบ่ได้ขัดข้องบ่ได้ขัดแหบ่ได้ขัดมองเพราะอยู่ในป่าบ่ได้อยู่ไกลหนองหารคือหวานใจนะถ้าอยู่ใกล้หนองใกล้น้ำต้องได้ขัดข้องแน่ๆทั้งนี้พระเจ้าตาเห็นว่าเจ้าชายจันทโครบเรียนศิลปะวิทยาต่างๆจนเจนจบบ่แม่นจบอย่างเดียวได้เจนจบนะครับหมายก็ว่าชำนาญเรียนให้รู้เป็นครูเขาเรียนให้ช่ำชองเถิดจะเกิดผลคุณละได้นะครับเรียนแล้วสอนคนอื่นใดถึงจะเรียกว่ารู้และจนเจนจบเพิ่นว่าแต่ก่อนจากกันนะครับพระเจ้าตาก็ได้ดึงพระอบออกมาจากลิ้นชักทำไมเสียงมันดังจังพระเจ้าตาเพิ่นว่าลิ้นชักไม่ได้หยอดน้ำมัน2ทีตั้งนานแล้วเพิ่นว่าเกี่ยวกันกับอย่างน้ำมันสองที่เนาะนุ่มน้อยก็ผู้ใดเปิดลิ้นซักออกมาอะไรนะเพิ่นว่าเป็นถ้วยโกบอยู่นะเพิ่นว่านี่คือพระอบเพิ่นว่าแหวงพระฤาษีเอาพระอบออกมานะครับมอบให้กับสิทธิ์รักพร้อมกับกำชับว่าอย่าลืมนะจันทโครบสิทธิ์รักของตาถึงบ้านถึงเมืองแล้วค่อยเปิดนะห้ามเปิดระหว่างทางเป็นอันขาดมิฉะนั้นอาจจะมีเหตุเพศภัยจนถึงแก่ชีวิตนะจำคำสอนของอาจารย์ไว้นะเป็นศิษย์ต้องฟังคำอาจารย์นะอย่าลืมครูนะเพิ่นว่ากำชับนักกำชับหนา
จันทโกรบรับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะว่าสิบ่เปิดระวางทางบังเอิญพี่น้องระหว่างเดินอยู่ในทางกลางป่านั่นเองชายหนุ่มไม่อาจหักห้ามใจตนเองได้โอ้ทำไมพระเจ้าตาสั่งนักสั่งหนาเราก็คนมีหน้ามีตารับตาอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่เห็นหรอกเพิ่นว่าไม่ได้ละเราอดใจไม่ได้จริงๆทำอย่างไรดีเนี่ยเพิ่นว่าความคิดมันวนเวียนอยู่พี่น้องในที่สุดความคิดก็ออกมาเป็นการกระทำอุ้ยทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วเพิ่นว่าตายเป็นตายเพิ่นว่าคนเฮานี่มักห้ามใจบ่ได้เนาะโอ้ยห้ามคนอื่นได้ยากนะยากน่ะเสี่ยงน่ะยะเอ็ดนะเนาะมันตัวเองมันห้ามใจตัวเองบ่ได้เนาะอันนี้ล่ะเบ้อเนาะเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะอย่างใหญ่หลวงจันทโกรบเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตนเองได้ตายเป็นตายเพิ่นว่าตายแล้วก็แล้วดอกเกิดมาซาดเดียวนึงเพิ่นว่าขอเปิดเบิ่งซะก่อนเถาะพระอบนี่เพิ่นว่าอะไรหนอนอนนี่อยู่ในนี้ทำไมอาจารย์สั่งห้ามนักห้ามหนาครั้นเปิดพระอบออกมาดูพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าตาใส่ไว้นั่นก็คือแววขนหางนกยุงอันว่าแววขนหางนกยุงนี้มีสีสันงดงามยิ่งนักพร้อมกับพระเจ้าตาลงเลขเสกยันโอมลึกคึกคักมลึกคึกขีลงเรียบร้อยนั่นหมายความว่ากำกับคาถาแววขนของหางนกยุงที่สวยงามวิจิตรการตางามเหลือเกินขนหางนกยุงพระเจ้าตาเสกคาถาลงอาคมเรียบร้อยว่าเมื่อไรก็ตามที่พระอบนี้เปิดออกมาแววหางนกยุงจงกลายร่างเป็นสาวสวยโสภาโอมมันลึกคึกขยิบมันลึกคึกคักโอมก็ลึกคึกคักมันลึกคึกขยิบเพียงเพียงเรากำกับคาถาไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเวลาจันทโกรบเปิดพระอบในวันนั้นกลางป่าพอดีสาวสวยโสภายิ้มร่าออกมาเธอยิ้มรับด้วยความยินดีโอ้ยยินดีรับใสเพคะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เปิดให้น้องออกมาจากพระอบน้องอบที่นั่นดูสิกลิ่นหอมหอมหอมกระดักกระด้อนะกลิ่นน้องเนี่ยเพิ่นว่าเธอจะออกไปนอกบทหนุ่มน้อยคนเมืองไทยกลับมากลับมาโอ้ยผู้หลังคนเพิ่นจมเจ้าเนี่ยบรรยายเกินหน้าเกินตาค่อยเด้อค่อยงามกว่าหาได้สิบ่ให้ได้เพิ่นว่าเจ้าชายจันทโกรบเห็นสาวสวยโสภาวงเล็บนางมีนามว่าโมราสงสัยพระเจ้าตาหรือพระฤาษีตั้งให้แน่ๆเลยนะครับยังบ่ฮู้จักว่าตั้งตนใดแต่เจ้าชายจันทโกรบเห็นเท่านั้นนะครับพี่น้องโอ้ยทำไมเธองามกระดักกระด้อจังนอหนอนี่เพิ่นว่าที่บ้านทำไมไม่งามขนาดนี้งามงามเพิ่นว่าอย่าออกนอกบทอีกนะครับความต้องการฝ่ายกายทำให้คนหายนะและล่มสลายมามากนะล่มจมมามากนะเสียเงินเสียทองก็นะเยอะแล้วนะเพิ่นว่าก็เพราะสิ่งนี้ล่ะเพิ่นว่าคนเรามักหลงในรูปรสกลิ่นและเสียงตลอดจนสัมผัสนะจ๊ะนะจ๊ะเพิ่นว่าจันทโกรบก็เช่นเดียวกันพี่น้องหลงรักนางโมราตั้งแต่แรกพบยังบ่ได้เว้าได้จ่าเห็นหน้าซื้อเกิดความรักขึ้นมาทันทีกามเทพแผลงสอนตั้งแต่เธอโผล่หน้าออกมาจากพระอบเพิ่นว่าปุ้ยกันยังคือสิกระดักกระด้อแท้เนาะเจ้าชายจันทโกรบรับนางโมราไว้เป็นพระชายาตั้งแต่อยู่ในป่านั่นเองจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเคลียร์คลอลัดเลาะผ่านแนวป่าจากป่าดงก็มาผ่านป่าเขาจากป่าเขาก็มาผ่านป่าละเมาะแล้วเข้าสู่เขตเมืองเพื่อนว่ามันคือผ่านหลายป่าได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทย
เดินเคลียคลอชมแมกไม้ชมป่าเขาและกล้วยไม้เสียงนกกระจิบก็ร้องเป็นระยะระยะเสียงกระปอมกาก็วิ่งควากไปควากมาอยู่ไม่ห่างเพื่อนแสดงว่าป้าตอนนั้นมันเป็นยามแล้งตัวเนาะนะครับในที่สุดก็เดินทางผ่านแนวป่ามุ่งหน้ากลับสู่เมืองพาราณสีแต่ว่าพี่น้องครับในระหว่างทางในบัดนี้ด้วยหนทางนั้นแสนไกลยิ่งนักอีกทั้งยังเต็มไปด้วยดงหนามและสัตว์ป่าการเดินทางสมัยตะกี้บ่แม่นธรรมดาได้เนาะต้องบุกป่าฝ่าดงต้องมีสัตว์ป่าสารพัดสัตว์นางโมลาย้างตามพัสดาหรือสามีจนเท้าระบมร้องโอดโอยโอ้ยพี่จันทโคลบน้องเดินไปไม่ไหวแล้วนะพี่ช่วยแบกได้ไหมหรือให้น้องขี่คอได้ป่ะได้ป่ะเธอร้องโอดโอยมันโอดโอยมองใดเนาะคำร้องเนี่ยเนาะแม่นบอกพ่อใหญ่เอ้ยแม่เจ้าเฮือนเจ้าร้องโอดโอยแบบนี้อยู่บ่นางโมราเดินทางจนเท้าระบมร้องโอดโอยว่าคงเดินต่อไปไม่ไหวแน่เลยพี่น้องครับด้วยความรักของเจ้าชายจันทคุรบจึงอุ้มพระชายาเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อแม้พระชายาจะรู้สึกว่าหนักขึ้นทุกขณะที่เดินแห้งไก่แห้งนักแต่จันทโครบก็ไม่ย่อท้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอคือชายาของเราเธอคือแม่บักหำของเราในอนาคตเพิ่นว่าตอนนี้ต้องอดทนไปก่อนเมื่อยซ้ำใดกะย่าพี่น้องไม่ยอมทอดทิ้งนางพี่จันทโครบมาถึงตรงนี้แล้วน้องหิวน้ำจังเลยเหนื่อยก็เหนื่อยกระหายน้ำด้วยอยากกินน้ำอยากกินน้ำในกลางป่าไม่อาจจะหาน้ำบริเวณใกล้เคียงได้ดูสิเครือไม้ก็ไม่มีแถวนี้จะทำยังไงดีน้องจันทโครบอุตส่าห์เสียสละพี่มีมีดอยู่อันหนึ่งขอเอาเลือดของพี่นี่แหละให้น้องดื่มนะจันทโครบเสียสละพี่น้องกรีดเลือดของตนเองให้นางดื่มแทนเพราะกระหายเหลือเกินหิวน้ำเหลือเกินกลางป่ากลางเขาหาน้ำที่ไหนดื่มไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำดื่มน้องต้องตายแน่ๆแม้จะรู้สึกอ่อนเปลี้ยและเพลียแรงจากการเดินทางและเสียเลือดไปสักเพียงใดเจ้าชายจันทโครบกลับรู้สึกมีความสุขสุขใจที่ได้เสียสละให้หญิงอันเป็นที่รักสุขใจที่เห็นหญิงอันเป็นที่รักหายหิวหายกระหายพี่น้องครับแต่ในครั้งนั้นระหว่างทางเคราะห์ร้ายยิ่งจันทโครบพบกับเจ้าโจรป่าผู้มีสันดานหยาบช้าโจรสมัยก่อนนะครับหน้าตาโอ้ยผมเผาบ่ได้หวีหนวดเขารุงรังเว้าหน้าใดก็หายเสียงดังแต่แท้ได้เสียงเว้าก็ดังแต่โจรทุกวันนี้ไม่เหมือนกับโจรสมัยก่อนโจรทุกวันนี้ใส่สูทผูกไทยบางทีก็มานั่งในโต๊ะทำงานใหญ่ๆเก้าอี้ดีๆขี่รถหรูๆพูดจาเพราะๆคุณครับ คิดตัวให้เราเซ็นนั่นเซ็นนี่ในสุดท้ายเราก็เป็นหนี้เขาอีกโดยไม่รู้ตัวหรือเขาก็หลอกเราไปนั่นหลอกเราไปนี่โจรเดี๋ยวนี้หน้าตาดีกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะฉะนั้นจงระวังไว้นะจันทโครบพบกับโจรป่าผู้มีสันดานหยาบช้าโจรป่าเห็นนางโมราเข้าโอ้ภรรยาหรือน้องสาวท่านนี้เพิ่นว่าทำไมสวยจังเพิ่นว่าโมรามีความงามท
ถูกใจมหาโจรผู้มีสันดานหยาบยิ่งนักโจรจึงคิดจะสังหารเจ้าชายจันทโกรบเพื่อแย่งชิงนางมาเชยชมโจรจึงเข้าทำร้ายทันทีดนตรีจังหวะคึกคักมาแต่แม่อยู่ใสละจังหวะนี่โอ้ยระหว่างโจรต่อสู้กันกับเจ้าชายจันทโกรบดนตรีบ่เป็นใจแล้วดนตรีก็ได้มีแต่ดนตรีให้แม่ใหญ่ฟ้อนบัดนี่ในขณะนั้นเองเจ้าชายจันทโกรบพยายามต่อสู้ป้องกันนางโมราอย่างสุดความสามารถถ้าอยากได้นางไปข้ามศพเข้าไปก่อนปืนว่ะเฮ้ยมันเป็นธรรมดาได้เนาะ

แต่ที่สุดจันทโกรบไม่อาจต้านทานแรงของโจรไพรได้ไม่อาจสู้โจรป่าได้ด้วยเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการเดินทางในที่สุดอาวุธของทั้งสองฝ่ายก็หลุดจากมือกระนั้นการต่อสู้ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดดุเด็ดและเผ็ดมันนางโมรากัดแขวกัดข้างกัดมือเอาไอ้จันทโคลบลบซ้ายลบขวาลบมัดเนี่ยมัดขวาฮุกเพื่อนวะซอกตีซอกตีเข่าเอาเพื่อนวะอย่าเข้าวงในถอยออกทีบเพื่อนวะนางโมราเชียร์อย่างสุดสามารถเช่นเดียวกันนะครับต่างฝ่ายต่างกอดรัดฟัดเหวี่ยงด้วยพละกำลังที่เหลืออยู่ซึ่งเจ้าโจรป่าเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเจ้าชายจันทโครบฟ้าวตะโกนบอกให้นางโมราทรงพระขันให้ฝ่ายเจ้าโจรป่าเห็นว่าคืนให้เจ้าชายได้พระขันตนคงถูกสังหารแน่จึงหาวิธีเอาตัวรอดด้วยการบอกกับนางว่าทรงพระขันให้ตนดีกว่าน้องสาวทรงให้เราดีกว่านางโมราหายจากตกใจได้สติรีบตรงเข้าหยิบพระขันที่ตกอยู่บนพื้นวิ่งเข้าไปหมายจะส่งให้พัสดาแต่ทั้งสองฝ่ายกำลังชุนมุนเก้ๆกังๆกันอยู่ทำให้นางเกิดความละล้าละหลังถือพระขันเงอะงะคอยท่าเดมือมาสิเพคะเดมือมา ทำยังไงดีทั้งสองกอดรัดฟัดเหวี่ยงผัดกันล้มผัดกันลุกนางไม่รู้จะมอบพระขันให้ใครดีทำยังไงนอนหนอนี่หนุ่มน้อยคนพุทธไทยช่วยหน่อยดิครั้นเห็นได้โอกาสก็รีบส่งให้เจ้าชายทันทีพี่น้องแต่ด้วยอารามรีบร้อนกลับส่งด้ามมีคมให้เจ้าชายโจรป่าเห็นได้ทีจึงคว้าตรงส่วนด้ามและจ้วงแทงเจ้าชายจันทโครบจนถึงแก่ความตาย

ี่น้องครับเจ้าโจรป่าผู้มีใจหยาบช้าเห็นว่านางโมราเจตนาส่งพระขันให้ตนเพราะมีจิตเสน่หาเมื่อเป็นผู้ชนะแล้วก็เอ่ยปากเกี้ยวพาราศีด้วยความหยามใจบัดนี้

ยาหรือเมียโจรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาชีวิตไว้ก่อนนะปลอบใจตนเองนะเพื่อนว่ามิฉะนั้นคงมีทางเลือกนะครับอยู่สองทางคือถูกปลุกปล้ำซึ่งยังไงก็ไม่มีใครมาช่วยได้เนื่องจากเจ้าชายจันทกุรบถูกสังหารไปแล้วตายแล้วอีกหนทางหนึ่งก็คือถูกนายโจรฆ่าตายแม้จะแล่นหนีก็ตามทีแต่ก้าวเล็กๆของสุภาพสตรีหรือจะสู้ก้าวของมหาโจรอันผู้โหดเหี้ยมเพิ่นว่าหรืออันผู้เหี้ยมโหดเพิ่นว่า นางโมลาเลือกเอาวิธีแรกดีกว่าสงวนชีวิตของตนเองไว้จะได้หาหนทางแก้ไขในภายหน้ารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีใครจะว่าอย่างไรก็ตามทีเถอะแต่เราไม่มีทางเลือกกลางป่าแล้วก็อยู่กับโจรอย่างเนี้ยโจรอย่างเดียวก็ไม่ว่าหรอกอันนี้มหาโจรด้วยนะคุณว่าน่ากลัวน่ากลัว โมลาเลือกวิธีแรกพี่น้องเพื่อสงวนชีวิตของตนเองไว้ครั้นเจ้าโจรป่าได้นางเป็นเมียแล้วนึกในใจว่าแม้แต่สามีเก่าของนางยังไม่ใหญ่ดีทรงพระขันให้ตนฆ่าได้ลงคออีกหน่อยนางก็คงหาโอกาสสังหารตนเพื่อไปมีชู้กับคนใหม่อย่างแน่ๆคิดแนวนั้นใดถึงแม้ว่าโจรจะได้นางเป็นภรรยาเป็นเมียแล้วแต่โจรก็ยังหวาดระแวงอยู่โอ้ยเธอจะฆ่าเราวันไหนเนาะเนี่ยจะฆ่านางก็เสียดายคุณว่าจะให้นางตายไปเราก็ยังเสียดายอยู่ในเนื้อหนังของนางนะเพื่อนว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราหลงแล้วเพื่อนว่าเราโง่หัวไม่ขึ้นแล้วเพราะนางงามกระดักกระด้อเหลือเกิน มหาโจรโอ้ยลำพึงลำพันนี่อุตส่าห์ท่องในใจแล้วนะยุบหนอฟองหนองท่องไปท่องมาก็ยุบแล้วก็พองหนอพองหนออยู่อย่างเดียวไม่ยุบเลยเพื่อนว่าทำยังไงดีนอนๆเนี่ยนะครับนึกหวาดหวั่นอยู่ในใจเสียดายในความงามของนางหากจะฆ่าให้มือเปื้อนเลือดของหญิงเช่นนางโมราพี่น้องครับในคืนนั้นเองมืดมิดสนิทลมฝนโปรยลงมาพี่น้องครับคืนนั้นโจรป่าแอบหนีไปในเวลากลางคืนทิ้งให้นางต้องผจญภัยกลางป่าเปลี่ยวเพียงลำพังโจรป่าไปแล้วนะเพื่อนว่าปะนางแล้วเพื่อนว่าหนีปะนางแล้วเพื่อนว่าไปอัดลาดโจรป่าเห็นความงามอยู่แต่ว่าคึดลึกลงไปกว่าเนื้อกว่าความงามใบหน้าก็คือใจยานแล้วไปยังไงฮ้อนห้นถึงพระอินทร์พี่น้องอยู่ๆพระที่นั่งบรรพกรรมพลศิลาอาดยุ่มายุ่งกับแข็งเมื่อวานนี้ยังอ่อนนุ่มเมื่อ1นาทีที่ผ่านมายังนุ่มนิ่มอยู่เลยเพิ่นว่าทำไมมันแข็งปกๆอย่างนี้ไม่ต้องเล็งทิพยญาณก็รู้ว่าผู้มีบุญญาธิการกำลังได้รับความเดือดร้อนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกำลังเว้าพื้นอยู่นะครับผู้มีบุญญากำลังรอคอยความช่วยเหลือแม้จะเหาะจากวิมานลงมาช้าไปหน่อยเพราะเจ้าชายจันทโครบตอนนี้ถูกเจ้าโจรป่า500ตั้งหารและชิงชายาไปเชยชมแล้วแต่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะเพื่อนว่าเหมือนรายการพุทไทยสัมพันธ์เลยเพื่อนว่าเนาะเหมือนรายการเราเลยมาช้าดีกว่าไม่มาพระอินทร์ก็เลยเหาะลงมานะครับช่วยจันทโครบเพราะว่าสามารถใช้เวทมนต์คาถาสุบชีวิตเจ้าชายเราจะชุบชีวิตเจ้าชายผู้มีบุญนะตั้งจิตอธิษฐานภาวนามลึกคึกคักมลักคึกขี่มลึกคึกคึกที่ลอกก็ควักควักควักเพียงคาถาสุบชีวิตเด้อท้องเอาได้ไม่ใช่เอ้ยท้องเอาได้โอ้ยคนเราไปพูดเสื้อเพื่อเพื่อนว่าเนาะอันนั้นมันคำมากโอ้ยน้ำกันมากดอกอันนั้นเนาะกล่าวถึงนางโมราพี่น้องตอนนี้เธอระเหเร่ร่อนอยู่ตามลำพังนะครับนางโมราระเหเร่ร่อนอยู่กลางป่าหิวแทบขาดใจต
ตอนนั้นเห็นพญาเหยี่ยวคาบเนื้อ

0: ชิ้นใหญ่มาจิกกินอยู่ต่อหน้าต่อตากะหาไม้มะขวางพร้อมส่งเสียงขับไล่หมายสินำเอาอาหารนั้นมาประทังชีวิตชิวชิวชิวชิวชิวไปไปไปไปไปเพื่อนว่าฝ่ายพระอินทร์ซึ่งแปลงร่างเป็นพญาเหยี่ยวก็ร้องชิชะนางตัวดีเนื้อชิ้นนี้เป็นของข้าข้าอุตส่าห์หามาด้วยความเหนื่อยยากคิดจะแย่งไปง่ายๆอย่างนั้นหรืออย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเลยเลยเลยเพื่อนว่าพระอินทร์เสียงเอ็กโคพระอินทร์เนี่ยบ่คักเนาะภาคเสียงเป็นพระอินทร์คือบ่คือน้อยกันผู้ไทยเอ้ยคิดจะแย่งไปง่ายๆอย่างนั้นหรืออย่าหวังเลยแม้เจ้าอยากกินจริงๆแล้วก็ข้ามีเงื่อนไขมาเสนอเจ้านะอะไรล่ะเจ้าคะเพิ่นว่าอะไรล่ะคะอะไรล่ะอะไรล่ะเพิ่นว่าเจ้าจะต้องมาเป็นชายาของข้าแต่โดยดีข้าผ่านมา2คนแล้วนะถ้าเป็นท่านอีก3ท่านจะไม่รังเกียจเหรอเพื่อนอันนี้ภาคนอกบทพี่น้องครับเช่นเคยนางโมราไม่มีทางเลือกแม้แต่ใดก็ขอให้มีอะไรมาตกใส่ท้องก่อนที่จะเป็นลมตายน้ำมืดละนะครับย้างมากลางป่าทรมานเหมือยกับเหมือยบ่มีห้อนแห้งละขอให้มีอะไรมารองท้องก่อนเถิดตกปากรับคำแท่นทีจะคิดเมตตาสงสารพี่น้องพระอินทร์กลับเกิดความพิโรธดูหรือหน้าตารูปร่างของเจ้าก็งามอย่างนี้ทำไมไม่มีความละอายแก่ใจสักนิดเห็นท้องเห็นไส้เห็นความหิวดีกว่าความถูกต้องตามทำนองคล้องคำหรือเพื่อนว่าพระอินทร์อยากหายอย่างไงพี่น้องคิดนั้นแล้วพระอินทร์ก็คืนร่างเป็นเทพดังเดิมพร้อมกับสาปนางโมราให้กลายเป็นชนีป่าโตจากนี้ไปเจ้าอย่าได้มีความสวยความงามหลงเหลืออยู่อีกเลยเจ้าใช้ความงามของเจ้าทำให้ชายอื่นลุ่มหลงแม้แต่หนุ่มน้อยคนผู้ไทย นี่ถ้าเจ้าไปเจอฤาษีกลางป่าฤาษีเอ่ยปากขอจะทำให้เหรอ ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะผิดศีลอีกพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะระวังนะความงามของเจ้าจงหายไปกลายเป็นชนีเดี๋ยวนี้นางโมลาถูกสาปเป็นชนีเราเสียใจแห้งขนาดถูกความสวยของข้าความงามของข้าหายไปแล้วตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมานะครับนางชนีป่าโมราก็ร้องโหยหาพัวและเมื่อใดที่พี่น้องเห็นชนีป่าจะได้สังเกตว่าเสียงเขาจะร้องมาตราบจนทุกวันนี
1: ้พี่น้องครับหลังจากนั้นพระอินทร์ก็ส่งร่ายมนต์ชุบเจ้าชายจันทโครบให้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งตอนนี้เรากลับมาเป็นคนแล้วพอสุบชีวิตเสร็จเรียบร้อยพระอินทร์ก็สอนเจ้าชายว่าที่จริงแล้วเฮานี่คือพระอินทร์เจ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าเจ้ามีกรรมมาแต่ตะกี้โมรานั้นเป็นหญิงชั่วร้ายบ่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของเจ้าเด้อผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่ครองเป็นภรรยาของเจ้าแท้จริงแล้วอยากรู้ไหมพระอินทร์ก็ว่าเจ้าสายก็เลยว่าอยากรู้บอกแน่บอกแน่วันสันพระอินทร์ก็เลยบอกว่าแท้ที่จริงเป็นธิดาพญานาคนะเอาละเราพูดได้แค่นี้แหละแค่นี้เราก็ผิดบัญญัติสวรรค์มากเกินไปแล้วไปนะวันสันพระอินทร์เว้าแล้วก็หายไปทันที
0: จันทโครบเดินตามทางท
1: ที่พระอินทร์บอกให้มาถึงด่านซึ่งพวกบริวารพญานาคราชเฝ้าอารักขาอยู่เกิดการต่อสู้กันอย่างเต็มสามารถเรียกว่าสู้กันขนาดใหญ่พญานาคราชส่งลูกน้องมาต่อสู้แต่ว่าที่สุดนะครับสู้กับเจ้าชายจันทโคลบบ่ได้เพราะเจ้าชายจันทโคลบหูอุบายว่าพญานาคนั้นยานพญาครุฑก็เลยแผงสอนเสกสอนให้เป็นพญาครุฑมาไหลจิกตีพญานาคจนแตกกระจัดกระจายกระเจิงไปผ่านด้านพวกนาคได้แล้วก็มาเจอกับพวกหุ่นพยนต์ยักษ์ตอนนี้เจ้าชายจันทโคลบต้องใช้วิชาถอนเวทมนต์จากตำราที่เรียนมาจากพระเจ้าตาว่าแล้วกันหนังบริกรรมคาถาโอมลึกคือหือมลึกคือคักมลักคือหือเพียงโอมว่าเสียงโอมนี่คือหนังอย่างเนาะตอนนี้เจ้าชายจันทโคลบหนังบริกรรมคาถาเพื่อที่จะถอนมนจากตำราที่เรียนมาถอนมนต์จากหุ่นพยนต์ยักษ์โอ้มลึกคักมีเงินผู้สาวมากบ่มีเงินผู้สาวบ่มากขยันไม่มีวันอดตายเพียงเพิ่นว่าเกี่ยวหยังกันเนาะกับมนต์เนาะบัดนี้เนาะในที่สุดนะครับทหารหุ่นยักษ์เหล่านั้นก็กลับเป็นหญ้าฟางดังเดิมเป็นเฟืองเป็นฟางแล้วบัดนี้พี่น้องครับเมื่อเจ้าชายจันทโคลบพบกับเจ้าหญิงมุจลินทั้งสองต่างมีใจเสน่หาซึ่งกันและกันตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านอุราเพื่อนว่าโอ้ยกันสิร้องกันร้องให้มันจบนี่แม่ไม่ใหญ่เตรียมสิตบมือแล้วเนาะนะครับทั้งคู่ปรากฏว่าถูกสะตากันนะครับต่างมีใจเสน่หาและได้ร่วมครองคู่อยู่กินกันอย่างมีความสุขณถ้ำทองแห่งนั้นเวลาผ่านไปพี่น้องความรักอันหวานชื่นก็ยังคงหวานชื่นเวลาแห่งความสุขทำไมมันรวดเร็วเหลือเกินหนอเพื่อนว่าบางคนก็จมได้ยามค่อยมีความสุขนี่เวลามันคือเร็วแท้เพื่อนว่าบัดเวลาค่อยทุกข์นะมันทำไมแสนทรมานจังกับเวลาเข้ามาทวงหนี้นี่ทำไมมันหึงแท้เพื่อนว่าเนาะจนได้เวลาอันสมควรเจ้าชายจึงพาพระชายาออกเดินมุ่งหน้ากลับสู่เมืองพาราณสีตอนนั้นต้องผ่านภูผานเนี่ยจังหน่อยหนึ่งนะครับผ่านป่าเขาลำเนาไพรผ่านทุ่งหญ้าและป่าละเมาะขณะนั้นเจ้าหญิงมุจลินกำลังทรงครรภ์อ่อนๆหรือตั้งท้องแล้วนะครับระหว่างทางนางพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีร่มเงาร่มกระดักกระด้อร่มเย็นยิ่งนักบังเอิญโศกบดีพี่น้องขณะนั้นนางยักษ์ตนหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าพอดีเห็นเจ้าชายหน้าตาดีเหลือเกินเพิ่นว่าโอ้ยเมื่อเทียบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วเนี่ยคนละอย่างเลยเพิ่นว่าหมายก็ว่าล่อคนละอย่างหน้าตาดีคนละอย่างแสดงว่ามองคนละมุมแน่ๆ นึกพอใจในรูปลักษณ์ของเจ้าชายจันทโคลบเธอจึงนั่งบริกรรมคาถาเช่นเดียวกันบริกรรมคาถายักษ์สะกดให้หลับโอ้ยหลับหลับนะลงจงหลับด้วยจงหลับนะบัดนี้นะโอมโอมโอมโอมโอมเสียงเสกนี่เป็นตะยานเนาะไม่ใหญ่เนาะนะครับมนสะกดของนางยักษ์ตนนั้นทำให้เจ้าชายจันทโคลบหลับอย่างไม่รู้ตัวจากนั้นยักษ์กับปุ๊กเจ้าหญิงมุจลินขึ้นมาสอบถามชื่อเสียงเรียงนามรวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาเมื่อสมใจแล้ว
0: ก็จับเจ้าหญิงคว้างออกไปสุดกำลังก่อนสิฝังแล้วก็เวียงเวียงเวียงเวียงเวียงปิ้วไปขึ้นมาข้างเนี่ยเจ้าอยู่กับปิ้วแป้งแหวงแป้งแหวงขึ้นฟ้าสิไปตกใส่นอบาดนี่นออีตาไปตายอีตนซาดเจ้าหญิงมุจลินส่วนตัวนางเองครับตัวนางยักษ์เองนั้นรีบแปลงร่างเป็นพระชายาเข้าไปนอนขดขี้คูอยู่ข้างๆเจ้าชายจันทโครบนั่นเองแปลกได้เป็นอย่างจังบนนอนเหยียดธรรมดาทำไมเธอจึงต้องนอนขดขี้คูก็ย้อนว่าเจ้าบรรยายพิษละหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโอ้ยนอนธรรมดาก็ได้เนาะดีแล้วเราบนนอนขาไกวหางข้างๆเจ้าชายยักบูจักสุภาพเรียบร้อยเนาะนะครับครั้นเจ้าชายตื่นขึ้นมาเราหลับไปเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนวะทำไมร่มไม้ร่มเงามันร่มรื่นเย็นจังเลยนะเป็นเวลากี่โมงกี่ยามแล้วนี่เธอเพื่อนวะของเจ้าหญิงมุจลินแต่ว่าเลี้ยวไปเบิ่งเจ้าหญิงมุจลินเธอมีท่าทางผิดแปลกไปเอ๊ะทำไมมุจรินน้องรักของเราทำไมลุกลี้ลุกลนแล้วก็กลิ่นอย่างนี้นะเพื่อนวะกลิ่นเคยหอมกลุ่นทำไมกลิ่นน้องกลิ่นเคยหอมกลุ่นทำไมหนอกลิ่นน้องถึงฉุนกึกฉุนกึกประหลาดใจแล้วสงสัยอยู่ในเจอครั้นกลับถึงเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตกับมเหสีเห็นสีสะพ้ายที่พระโอรสพามามีอากัปกิริยาที่ผิดสังเกตทำไมเธอลุกลนและลุกลี้จังทำไมไม่นิ่งไม่เหมือนสุภาพสตรีทั่วไปหน้าตาก็ดีดี อยากแปลงล้างเป็นคนมักสิเป็นแนวนี้เด้อเนาะเวลาอยากกินอย่างก็อาปากก็แหลบ น่ากินจังเลยคิดซบปูเพ้อบักใหญ่ถึงแม้จะสั้นคิดซบไว้ด้วยมนต์คาถาก็ตามทีแต่อาการแต่อาการมันแสดงออกทางกิริยานะครับเพราะฉะนั้นคนเฮาจึงดูกันได้ด้วยการแสดงออกไม่ได้ดูที่หน้าตาอย่างเดียวคนจะงามงามที่ใจใช่ที่ร่างคนจะสร้างที่ใจใช่ปัญหาคนจะชั่วที่ใจใช่หน้าตามีปัญญาตรองเถิดเกิดเป็นคนในเจ้าเพื่อนเกี่ยวอย่างกับก่อนเจ้านอนหนุ่มน้อยคนประเทศไทยเอ้ยพี่น้องครับทางพระเจ้าเมืองพาราณสีและพระมารดาเห็นอากัปกิริยาหรือการแสดงออกของมเหสีลูกชายมเหสีโอรสพิษสังเกตห้องโหนหลวงมาทำนายมาตรวจดูสิโหนหลวงก็มาขีดแจ๊กแล้วก็กราบบังคมทูลขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวที่แท้นางเป็นยักษ์แปลงร่างมานี่เองโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ถึงบางอ้อแล้วคันนี้พระซากับแม่เล่าหูจักแล้วบาทนี่เลยกระซิบบอกลูกชายคือเจ้าชายจันทโกรบเจ้าชายจันทโครบสุดแสนที่จะรังเกียจยักหายแห่งแผลงสอนสังหารนางยักษ์เจ้าตายซะเถอะหลอกให้ข้าเป็นสามีเจ้ามาตั้งนานโถนางยักษ์จากนั้นก็ออกติดตามหาเจ้าหญิงมุจลินตัวจริงพี่น้องครับกล่าวถึงเจ้าหญิงมุจลินเมื่อถูกนางยักษ์คว้างจับเวียงจับคว้างไปคราวนั้นบังเอิญตกลงในมหาสมุทรคือท้องน้ำอันกว้างใหญ่และเวิ้งว้างเธอจึงรอดตายมาได้อย่างบุดหวิดประกอบกับเธอมีเชื้อสายเป็นนาคการที่เธอตกลงไปในน้ำและไม่จมน้ำตายไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตกใจเพราะนาคอยู่กับน้ำ ลาวมึดสติลอยลงไปในทะเลจนเหล่าบริวารของท้าวนคราชมาพบเข้าจึงพากลับเมืองบาดาลโอ้ลูกสาวเราเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อนวะต ั้งแต่เมื่อนั้นเป็นต้นมาพระยาผู้ชงนครราชผู้เป็นพ่อได้ตรัสสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหญิงออกจากเมืองบาดาลในเวลานั้นเนื่องจากเห็นว่าขณะนี้พระธิดากำลังมีครรภ์เจ้ากำลังมีหลานให้ข้าเจ้าไม่ต้องไปไหนนะและหากเจ้าชายจันทโกรพรักนางจริงก็ย่อมรู้เองว่าพระชายาที่อยู่เคียงข้างนั้นคือนางยักษ์แปลงและคงต้องออกตามหานางจนพบในวันหนึ่งข้างหน้าเวลาผ่านไปไวเหมือนนิทานพี่น้องนะครับขณะนี้เจ้าหญิงมุจรินทร์ประสูติพระโอรสองค์หนึ่งตั้งชื่อให้ว่าเจ้าจันทวงศ์หรือจันทวงศ์บ่ต้องเจ้าก็ได้มันสีฟ้าพูดเมื่อพระกุมารจันทวงศ์เจริญวัยก็เล่นซุกซนกับพวกนาคอื่นๆพร้อมทั้งเล่าเรียนวิชาอาคมจากพระยาผู้ชงนครราชผู้เป็นพระเจ้าตาจนเชี่ยวชาญมือหนึ่งพระกุมารเอ่ยถามว่าเป็นหยังตนจังบ่มีพอเหมือนลูกนาคอื่นๆพระยาผู้ชงก็เลยตัดปัญหาด้วยการโกหกว่าตนนี่แหละคือพระบิดาครั้นเมื่อพระกุมารกับพวกลูกนาคพากันไปแลนบนชายหาดณเมืองมนุษย์วันนั้นเจ้าชายจันทโกรพมาพบเข้าโดยบังเอิญเห็นว่าพระกุมารนั้นมีรูปร่างหน้าตาดีคล้ายกับตนและพระชายาจึงเผลอเรียกชื่อเจ้าหญิงมุจรินออกไปพี่น้องครับพระกุมารบ่พอใจคนแปลกหน้ามาหองสือแม้ของตนเองก็เลยจับนำลงมายังเมืองบาดาลด้วยเหตุนี้เจ้าชายจันทโกรพจึงได้พบกับพระชายาคือเจ้าหญิงมุจรินและพระโอรสซึ่งอุตส่าห์ดันด้นติดตามหามาเป็นเวลาหลายปีบัดนี้เจ้าชายจันทโกรพพบกับพระชายาแล้วแต่อยู่ที่เมืองบาดาลเจ้าชายจันทโกรพจะขึ้นมาบนฝั่งมนุษย์อีกหรือไม่ไม่มีใครทราบเพราะเรื่องราวอันแสนสนุกสนานถึงการจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วจันทโกรพจบลงแล้วครับพี่น้องแต่การเกิดเป็นคนและคุณความดีที่เราสร้างยังคงดำเนินต่อไปเกียจคร้านไม่มีงานจะทำแต่ขยันไม่มีวันหมดงานและไม่มีวันจนขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมุนีลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องรีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองกลับมารับใสอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาเพลงมันม้วนมาฝากมาตอนก่อนที่สิฟังข่าวต่างๆสาระต่างๆทางนาปัดวิทยุของเรานาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยกำลังเปิดรับฝากเงินจากสมาชิกยังบ่ได้ปิดเด้อสำหรับท่านที่สนใจจะฝากเงินครับได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาทต่อปีแล้วก็ร้อยละ2บาทต่อร้อยละ1บาทต่อปีแล้วแต่เฮาสิสมัครหรือสิฝากรับฝากจากประชาชนทั่วไปและสมาชิกของเรานะครับเช่นเดียวกันตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมไทยบานเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีอีเมเอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บไวสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนเด้อขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับฝนฟ้าคะนองมื้อนี้ 70% ของพื้นที่แต่ว่าแดดทั้งนาผู้โอ้ยจ่ามหาจาตั้งแต่เสาร์พุ่นในอีเมเดอร์กลางคืนเมื่อคืนนี่ก็มีตกได้ผ่านเฮามีตกใครแน่ผมบ่เนาะ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับประชาสัมพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับเงินฝากจากพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยฝากเริ่มต้นที่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีส่วนปีที่2หากบ่ถอนเด้อก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท25สตังค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาท50สตังค์ส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีที่1จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าปีละ 3,000 บาทเด้ฝากแสนหนึ่งสิ้นปีมาได้ดอกเบี้ย 3,000 บาทส่วนปีที่2จะได้ร้อยละ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ครับปีที่3ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์เด้อคันบ่ถอนแต่ถ้าถอนในระหว่างปีจำเป็นต้องถอนเงินก้อนก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทเช่นเดียวกันท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไปฝากได้โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเรารับสมัครทั่วจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเด้อนะครับพี่น้องหมู่ที่5หมู่ที่10ก็สมัครได้เพราะเปิดรับทั้งสกลนครสำหรับท่านที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเด้อเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เด้ออีเมเด้อวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดคือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปในช่วงเวลา 8:30 นถึง 15:30 นเวลาบริการสมาชิกก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนสมาชิกของเราก็ฝากได้ตามปกตินะครับ

0: ำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คักอยู่บ่อีเมเอ้ยเพียงเหมือนม้วนฝากตอนเป็นความสุขความมวลซืนในรูปแบบของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฟังวิทยุบางคนก็มีได้ปรับคืนไปซิเลอร์ได้ขอประคุณเป็นอย่างมากนะครับช่วงนี้คลื่นของเฮาไปก็มีไกลปะเลอเนื่องจากว่าแผงมันมีปัญหานะครับเปิดดังมีได้เปิดไก่มีได้มีคือตอนแรกๆเปิดได้ถามสั่งเพิ่นแล้วสั่งเพิ่นบอกว่าใส่เงินอยู่ประมาณ 28,000 ครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยว่าซั่นโอ้ยอีเมเอ้ยเงินบ่คือสิใส่ลายแท้บาทนี้นี่โจ๊ะไว้สะก้อนเข้าขึ้นหน้าป่าขึ้นบ้านสะก้อนเว้าคืออีเมสมัยตะกี้เลยเนาะถ้าขายเข้าสะก้อนเพิ่นว่าได้แต่จักสิได้ขายหรือบ่ดอกเข้าคู่มือนี่ก็ได้เนาะแล้วแต่ฝนแล้วแต่ฟ้านะอันนี้คือกันได้วิทยุเฮาก็ได้อีเมเอ้ยเข้าขึ้นหน้าป่าขึ้นบ้านสะก้อนทั้งที่ไม่ได้ทำนานะบริเอ็ดนาได้แต่ก็หวังว่าเราคงจะมีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้นจากอาชีพบอกว่าสิเป็นถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานนี่แหละหนุ่มน้อยคนผู้ไทยยังขยายรูปอยู่ได้หลายคนก็ไปใช้บริการอยู่คือเก่าทำภาพเก่าๆชำรุดนะซ่อมแล้วก็ทำเป็นสีให้เบิ่งสะก้อนว่าแม้นอยู่บ่รูปเจ้านี่คืออยู่บ่ว่าซั่นเด้แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าแต่บางครั้งเราก็ใช้ AI ไม่ได้บางเทื่อมันก็บ่เฮ็ดให้ตามที่เฮาอยากเฮ็ดได้AI ก็ได้เพราะว่าคำสั่งนี่ก็สั่งแล้วสั่งอีกอยู่เด้เพิ่นก็เอ็ดเนื้อคำสั่งก็มีบางเทือก็ย่อบ่สู้เฮามือใส่มือนี่ล่ะเพราะฉะนั้นก็พี่น้องลองไปใส่ AI บางคนก็เมื่อเฮ็ดนำ AI เนาะแต่ว่าเฮาต้องเป็นนายของ AI ได้เฮาต้องเป็นนายของ AI อย่างหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่บ่ได้หวังพึ่ง AI ครับพึ่งความชำนาญที่ตกแต่งด้วยตนเองนี่ล่ะหลายโปรแกรมรวมกันเข้าไปมันก็ออกมาได้ดีบางคนก็ถึกใจเนาะใส่เฮิงได้เวลาไปขยายภาพล้างอัดขยายจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยใส่ได้โอ้ยตายปะพลอีเมเอ้ยเด้อนะครับอันนี้ก็อบอุ่นจะได้ราคาไม่แพงครับส่วนกรอบบัดนี้กรอบนี่ถ้าเป็นกรอบไม้ธรรมดาราคาก็ไม่แพงนักแต่ขึ้นอยู่กับความหนาของกรอบไม้นําได้บางคนก็อยากเอากรอบบางๆราคาทึกๆพอได้ให้ลูกหลานเบิ่งนี่หน้าว่าซั่นบางคนก็ว่าโอ้ยเอ็ดดีแล้วหน้าว่าซั่นเฮามีหลายราคามีหลายขนาดนะครับอยากขยายภาพเอาภาพไปถ่ายลงเอาภาพถ่ายไปให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบิ่งนะครับว่ามันสิขยายได้ใหญ่ซําใดก็ได้ได้บางคนก็อยากได้น้อยๆอันนี้บ่ต้องบ่มีปัญหาเอาจากมือถือเฮาก็ได้แต่ว่ามือถือบางคนก็คุณภาพดีเด้ขยายก็บ่แตกเนาะแต่ว่ามือถือบางท่านบ่ได้ตั้งขาเอาไว้ถ่ายออกไปแล้วขยายซ้ํา AC นี่มันก็แตกล่ะคิดร้ายแล้วนะต้องใช้เวลาตกแต่งภาพอีกครึ่งเพราะฉะนั้นอยากจะขยายรูปภาพเอาไว้เบิ่งเอาไว้ให้ลูกหลานเบิ่งเก้าแล้วเอาไปเฮ็ดไหมก็ไปที่วิทยุนาโพเรดิโอเดอร์มงเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยมงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพไปถ่ายรูปถ่ายเอกสารไปขยายรูปภาพกับติดไม้ติดมือเมื่อนำเดเดอร์ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงนั่นตุ่มคันมดแมงไหมกัดต่อยทาบางๆสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันผู้ใดต่อต่อแตนต้อนแมลงกัดต่อยทา2ครั้งห่างกันไม่เกิน2ชั่วโมงหรือเมื่อมีอาการปวดเด้อโบต้องทารอบ2สบายอีเมเอ่ยนะครับ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พ่อครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง10,000อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: napu.radio FM 88.25 MHz www.napu.radio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนผู้ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ข่าวค้นคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่253ของปี1ปีมี365วันครับผ่านมาแล้ว253วันใน253วันนี้พระอวยพรเฮามาโดยตลอดแต่เหลืออีก112วันจะถึงวันสิ้นปีก็ฝากอีพวกอีเมคุณลุงคุณป้าในคุณงามความดีของเฮาไว้กับพระเนาะอีเมเนาะบ่ว่าสิเกิดเพลอขึ้นก็ฝากทุกเรื่องราวต่างๆไว้กับพระเมตตาของพระกันแล้วกันนะครับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้ขอบคุณไปทางสำนักข่าวต่างๆครับมื้อนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์ Daily New ออนไลน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากนั้นก็ขอบคุณไปทาง Facebook ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอบคุณไปทาง Facebook ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลขอบคุณไปทางเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีทางปบรีพอร์ตและก็ทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มข้าวมูนี้โดยการสนับสนุนจากสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตจากใบวานสนบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไวราคาขวดละ50บาทสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางครับส่วนที่จะแห่สั่งจองกับสทสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกาย0813800359หรือที่สั่งซื้อกับคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพของเราก็ได้เช่นเดียวกันพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมื้อนี้ก็บอกว่าฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีฝนสิตกแห้งมื้อนี้ในจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนความเร็วของลม10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองส่งคือมื้อนี้ก็คือร้อยละ60แต่ไม่เกินร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางหม่องยังมีอีก12ถึง13กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าฝนจะลดลงร้อยละเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลมก็จะอยู่ส่งๆมื้อนี้10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนั้นฝนสิลดลงไปเรื่อยๆได้อีเมเอ้ยก็จะมีร้อยละ40ร้อยละ60ประมาณนี้นะครับบ่เกินนี้ในเรื่องกระยาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทุกวันจับตาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนตกถึงตกหนักมากก่อนพิกัดฝนขยับลงมาตอนกลางของไทยถึง13กันยายนนี้อันนี้พาดหัวข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์โดยเอาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาก็บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่5โดยมื้อนี้สิมีฝนตกแห้งและก็แห้งหลายในบางมองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ส่วนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปเพิ่นว่าได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็ยังตกเช่นบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนสาเหตุก็มาจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเสื่อมลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมหลังจากนั้นในช่วง10ถึง13กันยายนมื้อนี้เป็นต้นไปต้องจับตาร่องมรสุมจะเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางพื้นที่เสี่ยงในช่วงต่อไปนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งร่องมรสุมเพิ่นบอกไว้ได้โดยเฉพาะมื้อนี้กับมื้ออื่นมื้อนี้กับมื้ออื่นนะครับระวังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของภาคตะวันออกกรุงเทพอันนี้ก็นำมาฝากจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาครับมาติดตามข่าวคาทอลิกของเราเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณสขีโดยคุณพ่อขวัญทินวันแอดมินก็โพสต์รายงานการแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็บอกว่าเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอซึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับเวลา 9:00 น.พระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพร้อมด้วยคณะพระสังฆราชผู้รักคณะโฟโกลาเล่กว่า90องค์ทั่วโลกได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่ห้องโถงเคลเมนที่8นครวาติกันแล้วก็พระคุณเจ้าก็บอกว่าได้เดินทางไปถึงก่อนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ทำให้มีเวลาได้ถ่ายรูปจากนั้นก็ได้มีการสวดสายประคำร่วมกันเมื่อพระองค์เสด็จออกได้ตรัสกับคณะพระสังฆราชอย่างสั้นๆจากนั้นพระองค์ก็ได้ทักทายและถ่ายรูปกับคณะพระสังฆราชทีละคนทีละคนป๋อบ่ธรรมดาถ่ายทีละคน90องค์จากทั่วทุกมุมโลกครับซึ่งพระคุณเจ้าก็บอกว่าได้พูดกับพระองค์ว่าผมมาจากประเทศไทยพวกเราภาวนาให้พระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพรในสัตบุรุษในความดูแลของผมด้วยนะครับหมายถึงของพระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีของเราด้วยนะครับพระองค์ฟังและตอบรับพร้อมกับรอยยิ้มสรุปพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาที่ประทานแก่คณะพระสังฆราชผู้รักคณะโฟโกราเล่พระองค์ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายประเทศและภูมิหลังด้วยความยินดีโดยทรงเน้นย้ำถึงหัวข้อการประชุมก็คือการเป็นพยานถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการที่ก่อตั้งโดยเกล่าลูบิกและโลกกำลังเผชิญกับความแตกแยกและการแบ่งชั้นอย่างรุนแรงในบางประเทศต้องเจอกับอคติการเหยียดเชื้อชาติความไม่ยอมรับทางศาสนาและความรุนแรงส่วนซีกโลกตะวันตกก็ได้รับผลกระทบจากลัทธิปัจเจกนิยมที่ทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนรวมถึงการเข้าใจผิดว่าเสรีภาพคือการทำตามใจตนเองโดยไร้ขอบเขตศีลธรรมซึ่งนำไปสู่ความโดดเดี่ยวและความทุกข์เช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงชี้ว่าคำตอบของปัญหาความแตกแยกนี้คือการกลับไปสู่แหล่งกำเนิดของความเป็นหนึ่งเดียวในพระตรีเอกภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตมนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องทรงสนับสนุนให้ผู้ร่วมประชุมใช้เวลานี้ในการเจริญชีวิตเป็นพี่น้องหนุนนำจิตวิญญาณซึ่งกันและกันผ่านการอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอต่อหน้าศีลมหาสนิทการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างตั้งใจและการรำลึกถึงการประทับอยู่ของพระบุคคลแห่งพระติเอกภาพภายในส่วนลึกแห่งจิตใจของเราอยู่เสมอนะครับขอบคุณข้อมูลจากพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีส่งผ่านมาทางเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีส่วนทางโป๊ปรีพอร์ตนะครับเมื่อวานครับโป๊ปรีพอร์ตก็ได้รายงานช่วงสายของวันพุธที่9กันยายนที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงออกมาพบปะคริสตชนและสอนคำสอนในการเข้าเฝ้าณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันโดย
เมื่อวันพุธที่9นั้นองค์สมเด็จพระสันตะปาปายังคงสอนคำสอนเรื่องธรรมนูญอภิบาลก็คือความชื่นชมยินดีและความหวังจากสังคายนาวาติกันที่2โดยพระองค์เน้นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งมีใจความสำคัญก็คือทรงย้ำศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถความมั่งคั่งตำแหน่งในชีวิตหรือที่เราเคยตัดสินใจถูกหรือผิดเพราะศักดิ์ศรีเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ทุกคนนะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงชี้ว่าการยอมรับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ภารกิจนี้ยังไม่จบเพราะทุกวันนี้ยังมีปัญหาเก่าและใหม่ที่ทำให้คนจำนวนมากไม่ได้รับการเคารพศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ยังทรงสอนว่าการเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้หมายถึงการอยู่เพื่อตัวเองแต่เราถูกสร้างมาให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและคนอื่นรู้จักแบ่งปันดูแลกันและรับใช้กันนั่นเองนะครับและก็ทิ้งท้ายพระองค์ทรงเตือนว่าร่างกายมนุษย์ไม่ใช่วัตถุที่เราจะจัดการอย่างไรก็ได้ตามใจเพราะร่างกายและจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของคนเดียวกันและทั้งหมดต้องได้รับการเคารพด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตที่นำมารายงานฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพให้ได้ติดตามรับฟังผ่านรายการข่าวค้นคนผู้ไทยครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งที่เคารพไว้นะครับเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บหันเจ็บนี้ยามเลือนึกถึงครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนบัวไทยซึ่งผลิตจากใบหวานสนภาษาไทยฮ้องว่าพระพลึงมีส่วนผสมสำคัญก็คือน้ำมันงาดำอันนี้บำรุงสุขภาพกระดูกและข้อสอยป้องกันโรคกระดูกพรุนบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังมีสารต้านอนุมูลอิสระทางนักวิชาการเพิ่นบอกว่าสารนี้ชื่อสารเซซามินแล้วก็สารเซซาโมลินนะเวลาทานอกจากบรรเทาอาการปวดแล้วก็ยังชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีส่วนผสมน้ำมันระกำน้ำมันนี้ใส่ผสมในผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดมว่าสิเป็นครีมทาแก้ปวดมว่าสิเป็นยาหม่องและน้ำมันนวดทุกชนิดมีส่วนผสมทางหนุ่มน้อยคนผู้ใต้ก็เอาส่วนนี้มาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ใต้นำเพราะฉะนั้นเมื่อเอามารวมกันนะวานซุนกะใส่แก่ฟกซ้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกแล้วนะครับน้ำมันงาดำก็ยังแก้ปวดเข่าปวดหลังและก็น้ำมันระกำก็มีความเป็นยาที่ระงับปวดชนิดเฉพาะที่มีความรู้สึกว่าสิมีการกระตุ้นในปลายประสาทที่รับรู้ว่าอุ่นๆเมื่อเวลาทานะครับสิมีอุ่นยับยับหน่อยนึงเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันแล้วก็เลยนี่แหละได้นามออกมาว่าทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพพี่น้องในชุมชนของเฮาในหมู่บ้านของเฮาในตำบลของเฮามาซื้อได้ด้วยตนเองบ่ต้องสั่งทางลาซาดาบ่ต้องสั่งทางโทรศัพท์พี่น้องที่อยู่ทางไกลต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศโทรศัพท์ที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางด้วยอันนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องที่ใส่แล้วอย่าลืมบอกต่อนะครับใส่แล้วหลายคนก็ซื้อซ้ำบางคนก็ซื้อยกโหลครับมันบ่พอใส่เพิ่นว่าได้อย่างหนุ่มน้อยคนไทยนี่ใส่เดือนละ6ขวดละได้ปกติอาทิตย์ละ1ขวดตอนนี้เพิ่มเป็นอาทิตย์ละ6ขวดแล้วเพราะเอสเวหลายอายุหลายแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเวลาทาแล้วกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นพี่น้องสิมักกลิ่นขออนุญาตคล้ายๆกับน้ำมันมวยแต่ว่าอ่อนกว่าน้ำมันมวยน้อยนึงแต่มีกลิ่นหอมของวานสนกลิ่นหอมของน้ำมันระกำผสมกันออกมาแล้วหอมเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีเซลล์ตายมันนี่ในผิวหนังเซลล์ตายเนาะมันตายแล้วก็มันมีกลิ่นออกมาน้อยนึงนี่เวลาเราไปทาไปรูปๆทานี่มันก็แทนครีมได้นะครับเป็นแทนครีมทาผิวได้เป็นบางส่วนแต่อย่าไปทาลายเด้พอมันสิมดปุ่มใส่ปุ่มใส่เฉพาะมงยาขาซื้อเนาะมงเจ็บมงปวดอย่างหลังมูนี่ขามูนี่ขาโต้มูนี่นะทาตรงนั้นแต่ว่าส่วนอื่นๆก็เป็นส่วนปราบปลายบ่ได้เน้นเพราะว่าทาใส่หลายมันสิเปลืองได้อีเมเอ้ยทาบางๆขนาดคอนเซปต์ของครีมก็ได้ว่าอันนี้ก็ฝากได้อีเมเด้ออย่าลืมบอกต่อขอบคุณพี่น้องที่ใส่ไปแล้วถูกอกถูกใจมาซื้อเป็นโหลอันนี้เป็นโหลก็จะมีส่วนลดนะครับแต่ว่าไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปมีแต่ผ่านตัวแทนจำหน่ายและก็คณะกรรมการของเราเท่านั้นและก็ทางนุ่มน้อยคนผู้ไทยเท่านั้นไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าตอนนี้นี่ยังบ่ได้มีนโยบายที่จะไปวางแผงตามร้านค้าแต่มีนโยบายที่จะให้ในแต่ละหมู่บ้านมีตัวแทนจำหน่ายจะเป็นร้านค้าหรือบุคคลก็ได้นะครับอันนี้ก็มีนโยบายว่าตอนนี้ผลิตยังบ่ได้หลายยังจำกัดด้วยวานสนกะน้อยอุปกรณ์กะน้อยอุปกรณ์ในการผลิตก็จำกัดเฮาก็เลยนี่ล่ะผลิตเฉพาะที่สั่งซื้อหรือที่ไปซื้อที่ร้านที่หน้าร้านหรือที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดหรือที่วิทยุนาโพเรดิโอเท่านั้นครับอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องครับข้าวมื้อนี้นะครับนอกจากข่าวพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราแล้วมาที่สกลนครสกลนครมูลนิธิพาดหัวว่าสกลนครเมืองสามธรรมชุมชนท่าแร่ผนึกกำลังพลังบวรขับเคลื่อนกรีนคอมมูนิตี้ยกระดับสู่ชุมชนคุณธรรมระดับประเทศนะครับอันนี้ก็เป
็นข่าวจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครซึ่งเพิ่นก็บอกว่าตอกย้ำภาพลักษณ์จังหวัดสกลนครเมืองสามธรรมทั้งธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยผนึกกำลังร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ตำบลท่าแร่จัดกิจกรรมบวรร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชนท่าแร่หรือภาษาอังกฤษเรียก Green Community ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ส่งเสริมและยกระดับชุมชนในมิติศาสนาและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้รับเกียรติจากบัณฑ์หลวงกฤษดาว่องไวผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะแร่เป็นประธานเปิดงานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับกิจกรรมภายในงานก็เน้นการสร้างองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติจริงทั้งการบรรยายหัวข้อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและการสร้างสุขภาวะชุมชนการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริงด้วยแนวคิดจะตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมร่วมใจสร้างศูนย์เรียนรู้ตลอดจนการรวมพลังทำความสะอาดใหญ่หรือ Big Cleaning Day นั่นเองครับที่อาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่และก็ชุมชนท่าแร่ซึ่งข่าวก็บอกว่านับเป็นการผสานพลังบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรในการสร้าง

เดียวกันนะครับไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนางรณิดาพร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารสงเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขากผ้ากันไปมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุในโครงการบ้านตุ้มโฮมปันสุขจังหวัดสกลนครเพื่อที่ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าที่บ้านเลขที่57/1หมู่ที่9ตำบลโคกภูอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นบ้านที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.สร้างขึ้นในโครงการสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี2569เพื่อส่งมอบให้กับนายสมศักดิ์นนสาเกตผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีบ้านที่ไม่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยซึ่งก็เป็นผู้ที่มีรายชื่อได้รับการช่วยเหลือในโครงการบ้านตุ้มโฮมปันสุขดังกล่าวของจังหวัดสกลนครที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกและก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพร้อมด้วยนายวิทยาทาทองผู้จัดการเขตสกลนครธนาคารอาคารสงเคราะห์คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสกลนครหัวหน้าศูนย์ราชการนายอำเภอภูพานพนักงานในสังกัดเขตสกลนครคณะกรรมการเหล่ากาชาดตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีส่งมอบบ้านพี่น้องครับสำหรับบ้านหลังดังกล่าวใช้แบบแปลนบ้านเดียวเหมือนกันกับบ้านตุ้มโฮมปันสุขจังหวัดสกลนครซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็บอกว่าได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 200,000 บาทสนับสนุนไฟส่องสว่างโซลาเซลล์และเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 4,000 บาทรวมเป็นเงิน 204,000 บาทโดยในปี2569นั้นธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้นแล้ว290หลังแบ่งเป็นสร้างบ้านจำนวน47หลังและซ่อมแซมบ้านอีก243หลังสำหรับเขตสกลนครธนาคารได้ให้การสนับสนุนสร้างบ้านจำนวน1หลังซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน10หลังและซ่อมแซมบ้านโรงเรียนตชด4หลังพร้อมสนับสนุนไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์และเครื่องอุปโภคบริโภคนายสมศักดิ์นนสเกตพร้อมภรรยาก็เล่าถึงความดีใจที่มีบ้านอยู่อาศัยแทนหลังเดิมบอกว่าที่เดิมบ้านเดิมเก่าทรุดโทรมฝนตกหลังคารั่วมีน้ำซึมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยพร้อมกล่าวขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและทุกภาคส่วนที่ให้คนจนได้มีบ้านอยู่อาศัยเช่นเดียวกันนะครับที่อำเภอภูพานบ้านเฮาก็มีก็ดีใจได้เนาะอีเมนเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะเช่นเดียวกันนะครับไปที่เพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลก็มีพาดหัวข่าววันนี้จากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันสกลนครพิฆาตยาเสพติดติวเข้มทีมปกครองจับผู้ต้องหา14รายยาบ้า 3,550 เม็ดนะครับซึ่งวันที่8กันยายนที่ผ่านมารายงานข่าวว่าที่บริเวณมุกด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสกลนครและป้องกันจังหวัดสกลนครกระนำทีมปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยฝ่ายปกครองจาก9อำเภอที่ผ่านการอบรมแบบติวเข้มและลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับกรมทหารราบที่3พากันแถลงผลการดำเนินงานตามมาตรการปราบปรามจับกุมบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมุ่งสู่เมืองแห่งความสุขและปลอดภัยในรอบ3วันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14รายยึดยาบ้า 3,550 เม็ดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกนะครับแล้วก็มีการลงมือปฏิบัติจริงครั้งนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะความรู้พร้อมกับเคลื่อนนโยบายแนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดสกลนครส่วนทางผู้ว่าเองก็กล่าวว่าจากการอบรมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตรการปราบปรามจับกุมพิฆาตยาเสพติดจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่7-9กันยายนมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปลัดอำเภอสมาชิกอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหรือพ.ร.ส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ชรบจาก9

ภอประกอบไปด้วยอำเภอเมืองสกลนครอำเภอกุสุมาลอำเภอโพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเตางอยอำเภอพันนานิคมอำเภอกุดบากอำเภอภูพานและอากาศอำนวยจำนวน80คนเข้าร่วมโครงการแบ่งชุดปฏิบัติการออกเป็น5ชุดเน้นที่การลงมือปฏิบัติจริงพร้อมย้ำการนำทักษะไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดชัดเจนและเด็ดขาดทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยคืนความสงบสุขและขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวของการจับกลุ่มโดยทั่วไปนะครับของทหารตำรวจมาสรุปท่านผู้ว่าก็สรุปเหมือนกันนะครับในเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรัตนิดาเหลืองทิติสกุลนะครับท่านก็แถลงผลการดำเนินการจับกลุ่มได้28คดีผู้ต้องหา28รายของกลางยาบ้า534เม็ดและก็ยาไอซ์อีก3กรัมโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร2คดีผู้ต้องหา2รายสว่างแดนดิน3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า15เม็ดพันนานิคม2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า219เม็ดอากาศอำนวย2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า7เม็ดพังคน1คดีผู้ต้องหา1รายกุสุมาน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า54เม็ดมียาไออีก1กรัมนะครับส่วนคำตะกร้า2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดยาไออีก1กรัมเจริญศิลป์2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า55เม็ดนิคมน้ำอูล2คดีผู้ต้องหา2รายเตางอย9คดีผู้ต้องหา9รายยาบ้า183เม็ดภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายไอ1กรัมผลการปฏิบัติงานตำรวจผลการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารจับกลุ่มได้15คดีผู้ต้องหา15รายยาบ้าของกลาง 3,664 เม็ดรวมไปถึงข่าวเมื่อก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวเดียวกันกับชุดนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็แบ่งเป็น2ชุดนะครับท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพไปที่สกลนครอยู่เหมือนเดิมนะครับคบจ.สกลนครบอกว่าปันน้ำใจให้โรงพยาบาลมอบเงินและสิ่งของพร้อมจัดโรงทานช่วยเหลือโรงพยาบาลกุดบากเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานางวรจิตปัญญาดีคลังจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยนางลัคนาบุญนำพาณิชย์จังหวัดสกลนครคณะผู้บริหารการคลังซึ่งก็ประกอบไปด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจังหวัดสกลนครจำนวน10หน่วยมีการจัดโครงการปันน้ำใจให้โรงพยาบาลจากคณะผู้บริหารคลังจังหวัดสกลนครหรือคบจ.นั่นเองครับซึ่งโรงพยาบาลเป้าหมายก็คือโรงพยาบาลกุดบากจังหวัดสกลนครโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังรวมทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาร่วมช่วยเหลือแบ่งปันและทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นกระทรวงการคลังคุณธรรมนะครับซึ่งก็ได้มอบบริจาคสิ่งของให้แก่นายแพทย์ธนวัฒน์หานสุริผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบากมีเงินจำนวน 29,999 บาทน้ำดื่ม60โหลกระเป๋าใส่ยา200ใบนอกจากนี้คบจ.สกลนครยังได้จัดโรงทานเพื่อมอบอาหารแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดบากและแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยและญาติซึ่งมีทั้งข้าวเหนียวหมูห่อใบตอง350ห่อไข่เจียว20แผงจำนวน600ฟองขนมหวาน124ขวดขนมไทย200กล่องนมโควาริสอีก180กล่องและก็ขนมขบเคี้ยวอีก151ห่อนะครับอันนี้ก็วันที่7กันยายนที่ผ่านมาครับเว้าพื้นเรื่องของโรงพยาบาลมาต่อกันที่โรงพยาบาลสกลนครครับโรงพยาบาลสกลนครจากเพจโรงพยาบาลสกลนครก็ได้ประกาศว่าย้ายและเปิดให้บริการตึก10ตึก10ชั้นตึกร่มเย็นนะครับซึ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับวันนี้วันที่10นะครับคุณลุงคุณป้าวันที่15กันยายนเด้อเปิดเป็นต้นไปก็จะมีหอผู้ป่วยพิเศษมีหอผู้ป่วยสุติกรรมหลังคลอดหอผู้ป่วยนารีเวชกรรม
หอผู้ป่วยหูคอจมูกหอผู้ป่วยตาหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดหอผู้ป่วยวิกฤตเด็กหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดห้อง1ห้อง2อันนี้จะอยู่ที่ตึกใหม่นะครับตึก10ชั้นชื่อตึกร่มเย็นให้บริการตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปครับทางด้านนครพนมครับนครพนมก็บอกว่าเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีฝนนะครับนครพนมก็เตรียมพร้อมทุกด้านรับฝนหนักและก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวชูไหลเรือไฟปีนี้เป็นไฮไลท์ในเดือนตุลาคมครับวันที่9กันยายนเมื่อวานนี้พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้นำเสนอภารกิจสำคัญของจังหวัดผ่านรายการผู้ว่าพบประชาชนครั้งที่40โดยเริ่มจากการเตือนประชาชนให้รับมือฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วง 8-11 กันยายนอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งทางผู้ว่าก็บอกว่าจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมอบจ.นครพนมแขวงทางหลวงปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดังกล่าวพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับทางด้านผู้ว่าก็บอกว่าตอนนี้นครพนมเร่งเตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะที่จอดรถห้องน้ำการจัดระเบียบร้านค้าการจราจรการรักษาความปลอดภัยและก็การแพทย์สาธารณสุขทั้งนี้เพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมอาทิประกวดเรือไฟจาก12อำเภอเรือไฟโบราณเรือไฟโชกระทงสายซุ้มวิถีคนทำเรือตลาดมหาดไทยร้านกาชาติการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำร่วมสมัยขอไปครับหมอลำร่วมสมัยโปงลางและการประดับไฟการรำบูชาพระธาตุพนมการแข่งขันเรือยาวโดยคืนวันที่26ตุลาคมจะเป็นไฮไลท์การไหลเรือไฟของทั้ง12อำเภอบนแม่น้ำโขงส่วนภารกิจสำคัญในสัปดาห์ท่านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าจะลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาการศึกษาจังหวัดทั้งโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมการใช้ AI ในการสอนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและการขับเคลื่อนโครงการนี่ก็ที่นครพนมครับมีการติวเข้มอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะไปที่ข่าวอื่นๆครับสลดเจ้าใจแอ้นสุนัขพิษบลูตัวเดิมกัดเจ้าของเสียชีวิตเป็นรายที่2อ้าวเป็นใดบาดนี้เลี้ยงหมาอีเมเอ้ยเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับวุ่นเจ้าใจแอ้นสุนัขพิษบลูเพศตัวผู้ตัวเดิมสุดดุกัดเจ้าของวัย70ปีเสียชีวิตคาบ้านพักย่านนวมินใครเนี่ยอยู่สกลนครของเฮาก็แห้งย่านได้อันนี้บ่แม่นในบ้านเฮาเนาะบ่แม่นในกุสุมานบ่แม่นในสกลแต่ว่ามันก็นำมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับท่านที่ชอบเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้นะครับเมื่อวานนี้ครับ9กันยายนพันตำรวจเอกเอกพจน์มณีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวก็บอกว่ารับแจ้งเหตุสุนัขกัดเจ้าของเสียชีวิตภายในบ้านพักซึ่งก็อยู่ในเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครก็เลยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูรวมไปถึงมูลนิธิสยามรวมใจหรือปูอินนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิดฝั่งขวาตัวบ้านกั้นเป็นคอกเลี้ยงสุนัขภายในบ้านพบศพของนางวันดีอายุ70ปีเจ้าของบ้านนอนหงายจมกองเลือดมีบาดแผลถูกสุนัข กัดจนเละทั้งร่างเช่นใบหน้าลำคอและแขนจำนวนหลายแผลด้วยกันโดยมีสุนัขพันธุ์พิษบลูเพศตัวผู้สีน้ำตาลอายุ7ปีชื่อแจแอนเดินงุดกิดอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ต้องใช้เวลานานกว่าจะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยจับสุนัขเข้ากรงจนสำเร็จต้องใช้เวลานานนะครับจากการสอบถามแม่บ้านหลังดังกล่าวก็บอกว่าตนจะมาให้อาหารสุนัขด้วยตนเองทุกวัน
ก่อนเกิดเหตุนางวันดีได้ให้อาหารและเล่นกับสุนัขตามปกติแต่สุนัขเกิดกัดและทำร้ายนางวันดีโดยบ้านหลังนี้นางวันดีเช่าเพื่อเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะซึ่งนางวันดีพักอยู่ในซอยโพแก้วอยู่อีกหลังหนึ่งไม่ได้อยู่หลังนี้นะครับขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าเห็นสุนัขกำลังป่วยมีอาการงุนงิดตลอดเวลานางวันดีได้เปิดกรงนำสุนัขมาเช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดแต่แม่บ้านได้ไปคว้าเชือกมาผูกคอสุนัขทำให้สุนัขนั้นเข้าขยำนางวันดีแทนก่อนที่แม่บ้านวิ่งหนีออกมาส่วนนางวันดีน่าจะหนีไม่ทันได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั่นเองนะครับพี่น้องครับสุนัขพิษบูนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อปี2564ก็เคยตกเป็นข่าวกัดเจ้าของวัย56ปีจนเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบางละมุงชลบุรีแล้วก่อนที่นางวันดีเจ้าของใหม่นี่จะขอมารับเลี้ยงครับเพราะรู้ข่าวว่าเจ้าใจแอ้นนี่อาจจะถูกการรุนยฆาตด้วยความมีนิสัยรักสุนัขก็เลยติดต่อขอรับเลี้ยงไว้จนมาเกิดเหตุสลดดังกล่าวถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่2ไม่ใหญ่อยากเลี้ยงบ่ล่ะเจ้าก็ติดต่อไปแท้แม่ไม่ฟ้องแล้วนะถอนใบขับขี่ริบรถยนต์ของกลางโดยศาลแขวงพระนครเหนือได้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ให้สาบานว่าต่อไปจะทำตามกำหนดนัดพร้อมนับฟังคำตัดสิน9ตุลาคมอีกครั้งพี่น้องครับ9กันยายนที่ศาลแขวงพระนครเหนือพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแขวง1โจทก์ได้นำตัวหญิงอายุ77ปีไปยื่นฟ้องในข้อผิดฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายผู้อื่นขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วงเล็บ8มาตรา158วงทับ1แล้วก็มาตรา162และขอให้เพิกถอนหรือพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยและริบรถยนต์ของกลางด้วยหลังขับขี่รถยนต์ย้อนสอนสวนเส้นทางบนถนนวิภาวดีผู้ใดขี่รถย้อนสอนเด้อเขาริบใบขับขี่แล้วได้นี่กรุงเทพจัดไปแล้วฟ้องไปแล้วได้มักขี่รถย้อนสอนโอ้ยอันตรายก็อันตรายเนาะแค่ย้อนสอนจะซื้อได้นี่โดยศาลแขวงพระนครเหนือก็บอกว่ารับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำชั้นนี้จำเลยให้การรับสารภาพศาลก็มีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจจำเลยก่อนแล้วรายงานต่อศาลภายใน15วันและนัดฟังคำพิพากษาในวันที่9ตุลาคมนะครับอันนี้ก็ย้อนสอนได้อีเมเดอร์ขับรถเบนซ์หรูด้วยอายุก็77ปีได้3ข้อหากันเลยทีเดียวเอ้าอันนี้ก็นำมาเป็นอุทาหรณ์ข้อเตือนใจเดี๋ยวเวลาในรายการของเฮาหมดแล้วข่าวคนคนผู้ไทยล่าพี่น้องไปก่อนมื้อนี้ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอพระคุณและสวัสดีครับ

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับบ่

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: เที่ยงวันทันข่าว
4: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633335

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napoleradio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาหองว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนือง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ประวัติหมู่บ้านและเมืองกุสุมารมณฑลโดยประสงค์เนืองทองคุณผู้ฟังครับวันนี้กระผมประสงค์เนืองทองก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังประวัติความเป็นมาของบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ว่ามีความเป็นมากันอย่างไรประวัติความเป็นมาของบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9บ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุประมาณ100กว่าปีแรกตั้งมี4ครอบครัวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบขนาดเล็กชาวบ้านที่อพยพมาอาศัยในรุ่นแรกตั้งรกรากในสมัยรัชกาลที่5แรกตั้งจะมีหนองน้ำและมีผือขึ้นเต็มหมดจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองผือน้อยซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาหมู่บ้านมาโดยตลอดและได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาดบ้านหนองผือน้อยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารห่างจากอำเภอกุสุมารไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ9กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรคือทำนาและเลี้ยงสัตว์รับจ้างทั่วไปส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดสามัคคีเทวนาธรรมซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9ลักษณะทั่วไปมีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ใช้ทำการเกษตรประมาณ800ไร่จำนวนครัวเรือนแรกตั้ง84ครัวเรือนประชากร308คนแยกเป็นชาย150คนและหญิง158คนเนื่องจากบ้านหนองผือน้อยตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มประกอบไปด้วย3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนเมื่อถึงฤดูฝนฝนตกต้องตามฤดูกาลเมื่อถึงหน้าแล้งดินจะแห้งไม่มีน้ำหน้าร้อนอากาศจะร้อนมากประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลที่สำคัญบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9จะมีงานประเพณีประจำปีคือบุญประทายข้าวเปลือกเมื่อถึงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีการทำบุญที่วัดสามัคคีเทวนาธรรมและเดือนเมษายนจะมีประเพณีเลี้ยงผีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกันผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนชาวบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9จะรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะทำผลิตภัณฑ์ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เด่นๆได้แก่กลุ่มทอผ้าห่มและกลุ่มจักสานบ้านหนองผือน้อยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กสำหรับทำการเกษตรและพักผ่อนมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดการเดินทางไปยังหมู่บ้านใช้เส้นทางหลวงสายสกลนครไปยังนครพนมจากนั้นเมื่อถึงบ้านหนองผือเทพนิมิตให้เลี้ยวเข้าหมู่บ้านและตรงไปยังบ้านหนองผือน้อยหมู่ที่9โดยผ่านบ้านหนองผือเทพนิมิตระยะทางประมาณ5กิโลเมตรอีกเส้นทางจากอำเภอกุสุมารผ่านตลาดอำเภอกุสุมารและผ่านบ้านโนนหอมจากนั้นตรงไปยังบ้านหนองผือหมู่ที่9เส้นทางนี้ใช้ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรและเส้นทางที่3จากอำเภอโพนาแก้วเลี้ยวขวามาจากทางอำเภอโพนาแก้วผ่านบ้านนาเดือตรงไปยังบ้านหนองผือหมู่ที่9เส้นทางนี้ใช้ระยะทางประมาณ5กิโลเมตร

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโค125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

หมุดอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาหมุดที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตกแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตกด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

เทคโนโลยีชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้า

นาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตกแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตกด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงอดตอดนี่แมงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633333

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่

0: ้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

บุตรภาวนาบุตรข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

บทภาวนาบทข้าแต่พระบิดาข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: คลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
3: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
4: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
5: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
4: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
6: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
7: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงค์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงค์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
4: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
8: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาท การบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้ฐานสำคัญได้แก่ดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
2: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ900ล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
9: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว900ล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dotsที่มีนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตระวิวรรณรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
11: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการรีดอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่น
10: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการ แก้ไขปัญหาต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที่
12: บริษัทบัสขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิ์การใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
13: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนนายจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8โด ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
18: คุณป้าช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคขายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิลสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่สำหรับท่านายางยางพันล้านซอยในการสร้างน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางเพิ่มน้ำยางข้นไหลดีไหลโดนไหลสม่ำเสมอเพิ่มปริมาณน้ำยางสูงนอกจากนี้ยังซอยบำรุงนายางบ่ยุบต้นยางบ่ส้มนายางแข็งแรงต้านทานโรคร่าดำและยางพันล้านยังซอยแก้ปัญหานายางตายน้ำยางบ่ไหลได้อีกน้ำอย่าลืมยางพันล้านแจกทั้งเงินแจกทั้งทองเริ่มแล้วมื้อนี้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ยางพาราหรือที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านยางพันล้านจัดจำหน่ายโดยบริษัทยูอะโกรจำกัดเจ้าเดียวกันกับปุ๋ยตรารถเก๋งสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0803691924หรือที่เพจ Facebook นุ่มรถเก๋งเกษตรตัวจริง
3: ก่อนวลัยอลัย2021จำหน่ายเครื่องมือการเกษตรเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์สวนยางพาราเครื่องสูบน้ำเลื่อยยนต์ไฟฉายคาดหัวและอะไหล่ทุกชนิดเช่นสายผ่านอะไหล่รถไถอะไหล่เครื่องสูบน้ำอะไหล่เครื่องตัดหญ้าใบตัดหญ้าสายยางจอบเสียมคลาดและอื่นๆอีกมากมายขายในราคาถูกที่สุดสินค้าทุกอย่างสั่งจากโรงงาน ขายทั้งปีกและส่งร้านใหญ่ใจดีได้ของครบพบของถูกแวะไปก่อนวลัยอะไหล่2021นอกจากนี้ยังรับส่งพัสดุเคอรี่และแฟตโฮมรับห่อพัสดุด้วยนะครับก่อนวลัยอะไหล่ตั้งอยู่ถนนสยามกูลเลยแยกไฟแดงพัฒนาการกรุงไทยทางไปจังหวัดมุกดาหารเยื้องทางเข้าวัดเหนือโทร0957824693 0957824693ก่อนวลัยอะไหล่2021
4: ทำไมถึงชอบกาแฟก็เพราะกาแฟทำให้เราสดชื่นกระปรี้กระเปร่ากาแฟทั่วไปมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลถ้าดื่มมากๆเป็นเวลานานๆเสี่ยงต่อการมีน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงดื่มกาแฟทั้งทีต้องดีต่อสุขภาพกาแฟ SB Coffee เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่รสชาติเข้มข้นหวานอ่อนๆหอมละมุนเป็นกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงมีส่วนประกอบสำคัญเช่นแอนคาเนทีนกลูตาไทโอนส้มแขกนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรอื่นอีกมากมายกาแฟ SB Coffee กาแฟของ
5: คุณกำลังฟังวิทยุท้องถิ่นคนเมืองเลย FM 98.25 MHz อำเภอเลยนุกทาจังหวัดยโสธร045-782-248
6: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรทุกคนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
7: นายังเพิ่มพูนพาราน้ำยางไหลดีไหลโดนล้นกระโป
8: งเป็นยังเนาะป่าเอ้ยขอนตั้งยางตั้งยางออกต้นยางอยู่ผู้เดียวเนาะดีใจพะ
7: ขย้อนคอยได้นวัตกรรมใหม่สำหรับสาวสวนยางเฮาผงท่านายางเพิ่มพูนพาราแก้ปัญหานายางแห่งประสิทธิภาพสูงฟื้นฟูสภาพนายางซอยให้นายางนิ่มเพิ่มผลผลิตน้ำยางไหลดีไหลโดนเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงบ่มีสารเลงซอยให้ต้นยางมีสุขภาพดีแข็งแรงอายุยาวนานเพิ่มพูนพารามีสารซิลิกาสังเคราะห์ซอยกระตุ้นเซลล์เพื่อซ่อมแซมแผลที่เฮากีดเลิกกีดกินแกนซอยให้นายางหุ้มไว้ขยายท่อน้ำยางเพิ่มผลผลิตให้ชาวเกษตรกรสวนยางเฮาได้ผลผลิตมากขึ้นฟื้นฟูดูแลแก้ปัญหานายางแห่งเสียด้วยผงท่านายางเพิ่มพูนพาราสูตรลับเกษตรกรไทยคู่ใจชาวสวนยางสนใจติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่0899464936
8: บาทล้นกระป๋องกระป๋อง
7: ว่าของบริยูหรือเศร้าปะย้อนคอจอบน้ำยางคอยละ
8: มันล้นกระป๋อง
7: อย
8: ่
7: าไปไก่มันไหลอย่าไปจับมันจะความโอ้ยโอ้ยความ
9: นี่ความซ้ำไป
10: ก่อนแล้วพี่น้องเกษตรกรสวนยางอาราฟังทางนี้นาโนพัดสารทาหน้ายางคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยม2 พลังพลังที่1ทำให้หน้ายางนิ่มกริบง่ายพลังที่2ทำให้น้ำยางออกเยอะออกหลายมีดน้ำยางน้ำหนักดีนาโนพัดขนาด1ลิตรทาต้นยางได้ 2,000 ต้นนาโนพัดเหมาะสำหรับยางอายุ10ปีถึง18ปีสำหรับยางอายุมากกว่า18ปีแนะนำนี่เลยบิ๊กซันระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแท้ต้องชื่อนาโนพัดของแท้ต้องมีตราสอสวัสดี1998นาโนพัดและบิ๊กซันหาซื้อได้ที่ร้านตีการเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อยร้านเพื่อนเกษตรอำเภอคำชะอีโทร0850120083ร้านรวมเกษตรตรงข้ามปั๊มปตท.อำเภอคำชะอี0854599669และร้านเคมีเกษตร

เมื่อสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ทิ้งผู้หญิงเด็กคนชราเฝ้าบ้านและทิ้งพื้นแผ่นดินที่มีค่ามหาศาลไปทำงานรับจ้างเพื่อแลกกับเงินและหลายคนไม่อาจหวนกลับมาเราวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com Credit Union NAPO 125จึงขอร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องของเราภูมิใจในบ้านเกิดพร้อมร่วมกันพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอันมีค่ามหาศาลให้กลับเป็นขุมทรัพย์ที่ไม่รู้จบด้วยอาชีพเกษตรพื้นบ้านและวิธีการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับรายการพลิกพื้นดินทำกินอยู่กับบ้านดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย FM 88.25 MHz

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: ทางหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ
1: ท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษ

าแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ุตรอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่38เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำความดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยกันยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้ายจงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: มา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นฮู้แซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงส่วนของนิทานนะครับวันนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองจันทโครบมีเหลืองเล่าว่าเจ้าชายจันทโครบนั้นเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีเมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่มวงแขนกล้ามเป็นมัดๆอุ้ยน่าจะกัดแขนเล่นเบาๆกันว่านั่นก็หมายความว่าเป็นผู้ชายสมส่วนคือทราย 100% ไม่ใช่เป็นทรายนะเป็นผู้ทราย 100% นะครับย่างเข้าสู่วัยหนุ่มได้ขอพ่อขอแม่ลาพ่อลาแม่ไปเรียนวิชาก่อนนะแม่นะพ่อนะเพิ่นว่าไปเถอะลูกไปดีนะอย่าลืมนะขึ้นภูขึ้นผานะเข้าป่าอย่าพูดถึงเรื่องเสือนะเพิ่นว่าลงน้ำอย่าพูดถึงจระเข้นะเพิ่นว่าทำไมล่ะแม่เดี๋ยวมันจะฟาดหางเอาเพิ่นว่าคนละย่างคนละย่างจันทโครบล่าพ่อล่าแม่ไปเรียนวิชาพี่น้องสมัยตะกี้นะครับบ่มีแล้วเซนโยเซฟเซนยอดซับบ่มีเจ้าว่าให้มันถึกมันถึกไม่ได้ยอซับนะไม่ใช่นะนะครับไม่ได้มีโรงเรียนดังๆได้ต้องไปอยู่ในกลางป่ากลางไร่กลางสวนมุนันนะครับกลางสวนมันเฮ็ดเป็นสาวสวนแล้วนะนุ่มนะคนประเทศไทยที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในป่าตามป่าตามเขานะครับจันทโครบคือกันพี่น้องกับลาพ่อลาแม่ไปศึกษาอยู่กลางป่าไปแล้วนะพ่อนะขอห่อข้าวไปนำเพื่อนว่าเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่ไปด้วยนะลูกนะเพื่อนว่าไปแล้วนะครับเดินไปกลางป่าตามนิยมของโอรสกษัตริย์ในยุคนั้นใหญ่เป็นหนุ่มต้องไปศึกษาเล่าเรียนคือกันกับเด็กน้อยนักเรียนนะครับครูมือนี่มีหน้าที่ต้องไปเรียนผู้ปกครองก็มีหน้าที่หาค่าเทอมให้เพิ่นว่าอาทิตย์ละพันก็ต้องหาเพิ่นว่าไปศึกษาวิชาอยู่กับฤาษีในป่าด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีชาวปัญญาว่องไวเจ้าชายสามารถเรียนสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเอ้าจบละติยังมาฮอด3ปีเลยเฮ็ดได๋คนมันป้องมันป้องมันป้องเพิ่นว่าอ๋อตรงข้ามกับมันปึกนั่นล่ะเพิ่นว่าเสียดายไอ้บ่ปึกล่ะเพิ่นว่านะครับคนป้องก็เลยเรียนจบเร็วกราบลาพระเจ้าตาพระเจ้าตากับฤาษีนั่นล่ะเดินทางกลับไปช่วยบริหารกิจการบ้านเมืองฤาษีหรือพระเจ้าตาบ่ได้ขัดข้องบ่ได้ขัดแหบ่ได้ขัดมองเพราะอยู่ในป่าบ่ได้อยู่ไกลหนองหารคือหวานใจนะถ้าอยู่ใกล้หนองใกล้น้ำต้องได้ขัดข้องแน่ๆทั้งนี้พระเจ้าตาเห็นว่าเจ้าชายจันทโครบเรียนศิลปะวิทยาต่างๆจนเจนจบบ่แม่นจบอย่างเดียวได้เจนจบนะครับหมายความว่าชำนาญเรียนให้รู้เป็นครูเขาเรียนให้ช่ำชองเถิดจะเกิดผลคุณละได้นะครับเรียนแล้วสอนคนอื่นใดถึงจะเรียกว่ารู้และจนเจนจบเพิ่นว่าแต่ก่อนจากกันนะครับพระเจ้าตาก็ได้ดึงพระอบออกมาจากลิ้นชักทำไมเสียงมันดังจังพระเจ้าตาเพิ่นว่าลิ้นชักไม่ได้หยอดน้ำมัน2ทีตั้งนานแล้วเพิ่นว่าเกี่ยวกันกับอย่างน้ำมันสองที่เนาะนุ่มน้อยก็ผู้ใดเปิดลิ้นซักออกมาอะไรนะเพิ่นว่าเป็นถ้วยโกบอยู่นะเพิ่นว่านี่คือพระอบเพิ่นว่าแหวงพระฤาษีเอาพระอบออกมานะครับมอบให้กับศิษย์รักพร้อมกับกำชับว่าอย่าลืมนะจันทโครบศิษย์รักของตาถึงบ้านถึงเมืองแล้วค่อยเปิดนะห้ามเปิดระหว่างทางเป็นอันขาดมิฉะนั้นอาจจะมีเหตุเพศภัยจนถึงแก่ชีวิตนะจำคำสอนของอาจารย์ไว้นะเป็นศิษย์ต้องฟังคำอาจารย์นะอย่าลืนครูนะเพิ่นว่ากำชับนักกำชับหนา
จันทโกรบรับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะว่าสิบ่เปิดระวางทางบังเอิญพี่น้องระหว่างเดินอยู่ในทางกลางป่านั่นเองชายหนุ่มไม่อาจหักห้ามใจตนเองได้โอ้ทำไมพระเจ้าตาสั่งนักสั่งหนาเราก็คนมีหน้ามีตารับตาอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่เห็นหรอกเพิ่นว่าไม่ได้ละเราอดใจไม่ได้จริงๆทำอย่างไรดีเนี่ยเพิ่นว่าความคิดมันวนเวียนอยู่พี่น้องในที่สุดความคิดก็ออกมาเป็นการกระทำอุ้ยทนไม่ได้แล้วทนไม่ได้แล้วเพิ่นว่าตายเป็นตายเพิ่นว่าคนเฮานี่มักห้ามใจบ่ได้เนาะโอ้ยห้ามคนอื่นได้ยากนะยากนะเสี่ยงนะยะเอ็ดนะเนาะมันตัวเองมันห้ามใจตัวเองบ่ได้เนาะอันนี้ละเบ้อเนาะเป็นบ่อเกิดแห่งความหายนะอย่างใหญ่หลวงจันทโกรบเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตนเองได้ตายเป็นตายเพิ่นว่าตายแล้วก็แล้วดอกเกิดมาซาดเดียวนึงเพิ่นว่าขอเปิดเบิ่งซะก่อนเถาะพระอบนี่เพิ่นว่าอะไรหนอนอนนี่อยู่ในนี้ทำไมอาจารย์สั่งห้ามนักห้ามหนาครั้นเปิดพระอบออกมาดูพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าตาใส่ไว้นั่นก็คือแววขนหางนกยุงอันว่าแววขนหางนกยุงนี้มีสีสันงดงามยิ่งนักพร้อมกับพระเจ้าตาลงเลขเสกยันโอมลึกคึกคักมลึกคึกขี่ลงเรียบร้อยนั่นหมายความว่ากำกับคาถาแววขนของหางนกยุงที่สวยงามวิจิตรการตางามเหลือเกินขนหางนกยุงพระเจ้าตาเสกคาถาลงอาคมเรียบร้อยว่าเมื่อไรก็ตามที่พระอบนี้เปิดออกมาแววหางนกยุงจงกลายร่างเป็นสาวสวยโสภาโอมมันลึกคึกขยิบมันลึกคึกคักโอมก็ลึกคึกคักมันลึกคึกขยิบเพียงเพียงเรากำกับคาถาไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเวลาจันทโกรบเปิดพระอบในวันนั้นกลางป่าพอดีสาวสวยโสภายิ้มร่าออกมาเธอยิ้มรับด้วยความยินดีโอ้ยยินดีรับใสเพคะขอบคุณครับคุณหลายๆเด้อที่เปิดให้น้องออกมาจากพระอบน้องอบที่นั่นดูสิกลิ่นหอมหอมหอมกระดักกระด้อนะกลิ่นน้องเนี่ยเพิ่นว่าเธอจะออกไปนอกบทหนุ่มน้อยคนเมืองไทยกลับมากลับมาโอ้ยผู้หลังคนเพิ่นจมเจ้าเนี่ยบรรยายเกินหน้าเกินตาค่อยเด้อค่อยงามกว่าหาได้สิบ่ให้ได้เพิ่นว่าเจ้าชายจันทโกรบเห็นสาวสวยโสภาวงเล็บนางมีนามว่าโมราสงสัยพระเจ้าตาหรือพระฤาษีตั้งให้แน่ๆเลยนะครับยังบ่ฮู้จักว่าตั้งตนใดแต่เจ้าชายจันทโกรบเห็นเท่านั้นนะครับพี่น้องโอ้ยทำไมเธองามกระดักกระด้อจังนอหนอนี่เพิ่นว่าที่บ้านทำไมไม่งามขนาดนี้งามงามเพิ่นว่าอย่าออกนอกบทอีกนะครับความต้องการฝ่ายกายทำให้คนหายนะและล่มสลายมามากนะล่มจมมามากนะเสียเงินเสียทองก็นะเยอะแล้วนะเพิ่นว่าก็เพราะสิ่งนี้ล่ะเพิ่นว่าคนเรามักหลงในรูปรสกลิ่นและเสียงตลอดจนสัมผัสนะจ๊ะนะจ๊ะเพิ่นว่าจันทโกรบก็เช่นเดียวกันพี่น้องหลงรักนางโมราตั้งแต่แรกพบยังบ่ได้เว้าได้จ่าเห็นหน้าซื้อเกิดความรักขึ้นมาทันทีกามเทพแผลงสอนตั้งแต่เธอโผล่หน้าออกมาจากพระอบเพิ่นว่าปุ้ยกันยังคือสิกระดักกระด้อแท้เนาะเจ้าชายจันทโกรบรับนางโมราไว้เป็นพระชายาตั้งแต่อยู่ในป่านั่นเองจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเคลียร์คลอลัดเลาะผ่านแนวป่าจากป่าดงก็มาผ่านป่าเขาจากป่าเขาก็มาผ่านป่าละเมาะแล้วเข้าสู่เขตเมืองเพื่อนว่ามันคือผ่านหลายป่าเลยหนุ่มน้อยคนผู้ไทย
เดินเคลียร์คลอชมแมกไม้ชมป่าเขาและกล้วยไม้เสียงนกกระจิบก็ร้องเป็นระยะระยะเสียงกระปอมกาก็วิ่งควากไปควากมาอยู่ไม่ห่างเพื่อนแสดงว่าป้าตอนนั้นมันเป็นยามแล้งตัวเนาะนะครับในที่สุดก็เดินทางผ่านแนวป่ามุ่งหน้ากลับสู่เมืองพาราณสีแต่ว่าพี่น้องครับในระหว่างทางในบัดนี้ด้วยหนทางนั้นแสนไกลยิ่งนักอีกทั้งยังเต็มไปด้วยดงหนามและสัตว์ป่าการเดินทางสมัยตะกี้บ่แม่นธรรมดาได้เนาะต้องบุกป่าฝ่าดงต้องมีสัตว์ป่าสารพัดสัตว์นางโมลาย้างตามพัสดาหรือสามีจนเท้าระบมร้องโอดโอยโอ้ยพี่จันทโคลบน้องเดินไปไม่ไหวแล้วนะพี่ช่วยแบกได้ไหมหรือให้น้องขี่คอได้ป่ะได้ป่ะ เธอร้องโอดโอยมันโอดโอยมองใดเนาะคำร้องเนี่ยเนาะแม่นบอกพ่อใหญ่เอ้ยแม่เจ้าเฮือนเจ้าร้องโอดโอยแบบนี้อยู่บ่นางโมราเดินทางจนเท้าระบมร้องโอดโอยว่าคงเดินต่อไปไม่ไหวแน่เลยพี่น้องครับด้วยความรักของเจ้าชายจันทคุรบจึงอุ้มพระชายาเดินต่อไปอย่างไม่ย่อท้อแม้พระชายาจะรู้สึกว่าหนักขึ้นทุกขณะที่เดินแห้งไก่แห้งนักแต่จันทโครบก็ไม่ย่อท้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอคือชายาของเราเธอคือแม่บักหำของเราในอนาคตเพิ่นว่าตอนนี้ต้องอดทนไปก่อนเมื่อยสำใดกะย่าพี่น้องไม่ยอมทอดทิ้งนางพี่จันทโครบมาถึงตรงนี้แล้วน้องหิวน้ำจังเลยเหนื่อยก็เหนื่อยกระหายน้ำด้วยอยากกินน้ำอยากกินน้ำในกลางป่าไม่อาจจะหาน้ำบริเวณใกล้เคียงได้ดูสิเครือไม้ก็ไม่มีแถวนี้จะทำยังไงดีน้องจันทโครบอุตส่าห์เสียสละพี่มีมีดอยู่อันหนึ่งขอเอาเลือดของพี่นี่ล่ะให้น้องดื่มนะจันทโครบเสียสละพี่น้องกรีดเลือดของตนเองให้นางดื่มแทนเพราะกระหายเหลือเกินหิวน้ำเหลือเกินกลางป่ากลางเขาหาน้ำที่ไหนดื่มไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำดื่มน้องต้องตายแน่ๆแม้จะรู้สึกอ่อนเปลี้ยและเพลียแรงจากการเดินทางและเสียเลือดไปสักเพียงใดเจ้าชายจันทโครบกลับรู้สึกมีความสุขสุขใจที่ได้เสียสละให้หญิงอันเป็นที่รักสุขใจที่เห็นหญิงอันเป็นที่รักหายหิวหายกระหายพี่น้องครับแต่ในครั้งนั้นระหว่างทางเคราะห์ร้ายยิ่งจันทโครบพบกับเจ้าโจรป่าผู้มีสันดานหยาบช้าโจรสมัยก่อนนะครับหน้าตาโอ้ยผมเผาบ่ได้หวีหนวดเขารุงรังเว้าหน้าใดก็หายเสียงดังแต่แท้ได้เสียงเว้าก็ดังแต่โจรทุกวันนี้ไม่เหมือนกับโจรสมัยก่อนโจรทุกวันนี้ใส่สูทผูกไทยบางทีก็มานั่งในโต๊ะทำงานใหญ่ๆเก้าอี้ดีๆขี่รถหรูๆพูดจาเพราะๆคุณครับคิดตัวให้เราเซ็นนั่นเซ็นนี่ในสุดท้ายเราก็เป็นหนี้เขาอีกโดยไม่รู้ตัวหรือเขาก็หลอกเราไปนั่นหลอกเราไปนี่โจรเดี๋ยวนี้หน้าตาดีกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะฉะนั้นจงระวังไว้นะจันทโครบพบกับโจรป่าผู้มีสันดานหยาบช้าโจรป่าเห็นนางโมราเข้าโอ้ภรรยาหรือน้องสาวท่านนี้เพิ่นว่าทำไมสวยจังเพิ่นว่าโมรามีความงามท
ถูกใจมหาโจรผู้มีสันดานหยาบยิ่งนักโจรจึงคิดจะสังหารเจ้าชายจันทกุรบเพื่อแย่งชิงนางมาเชยชมโจรจึงเข้าทำร้ายทันทีดนตรีจังหวะคึกคักมากแต่แม่อยู่ใสละจังหวะนี่โอ้ยระหว่างโจรต่อสู้กันกับเจ้าชายจันทกุรบดนตรีบ่เป็นใจแล้วดนตรีก็ได้มีแต่ดนตรีให้แม่ใหญ่ฟ้อนบัดนี่ในขณะนั้นเองเจ้าชายจันทกุรบพยายามต่อสู้ป้องกันนางโมราอย่างสุดความสามารถถ้าอยากได้นางไปข้ามศพข้าไปก่อนปืนวะเฮ้ยมันเป็นธรรมดาได้เนาะ

แต่ที่สุดจันทโกรบไม่อาจต้านทานแรงของโจรไพรได้ไม่อาจสู้โจรป่าได้ด้วยเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการเดินทางในที่สุดอาวุธของทั้งสองฝ่ายก็หลุดจากมือกระนั้นการต่อสู้ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดดุเด็ดและเผ็ดมันนางโมรากัดแขวกัดข้างกัดมือเอาไอ้จันทโคลบลบซ้ายลบขวาลบมัดเนี่ยมัดขวาฮุกเพื่อนวะซอกตีซอกตีเข่าเอาเพื่อนวะอย่าเข้าวงในถอยออกทีบเพื่อนวะนางโมราเชียร์อย่างสุดสามารถเช่นเดียวกันนะครับต่างฝ่ายต่างกอดรัดฟัดเหวี่ยงด้วยพละกำลังที่เหลืออยู่ซึ่งเจ้าโจรป่าเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเจ้าชายจันทโครบฟ้าวตะโกนบอกให้นางโมราทรงพระขันให้ฝ่ายเจ้าโจรป่าเห็นว่าคืนให้เจ้าชายได้พระขันตนคงถูกสังหารแน่จึงหาวิธีเอาตัวรอดด้วยการบอกกับนางว่าทรงพระขันให้ตนดีกว่าน้องสาวทรงให้เราดีกว่านางโมราหายจากตกใจได้สติรีบตรงเข้าหยิบพระขันที่ตกอยู่บนพื้นวิ่งเข้าไปหมายจะส่งให้พัสดาแต่ทั้งสองฝ่ายกำลังชุนมุนเก้ๆกังๆกันอยู่ทำให้นางเกิดความละล้าละหลังถือพระขันเงอะงะคอยท่าเดมือมาสิเพคะเดมือมา ทำยังไงดีเนี่ยทั้งสองกอดรัดฟัดเหวี่ยงผัดกันล้มผัดกันลุกนางไม่รู้จะมอบพระขันให้ใครดีทำยังไงนอนหนอนนี่หนุ่มน้อยคนพุทธไทยช่วยหน่อยดิครั้นเห็นได้โอกาสก็รีบส่งให้เจ้าชายทันทีพี่น้องแต่ด้วยอารามรีบร้อนกลับส่งด้ามมีคมให้เจ้าชายโจรป่าเห็นได้ทีจึงคว้าตรงส่วนด้ามและจ้วงแทงเจ้าชายจันทโครบจนถึงแก่ความตาย

พี่น้องครับเจ้าโจรป่าผู้มีใจหยาบช้าเห็นว่านางโมราเจตนาส่งพระขันให้ตนเพราะมีจิตเสน่หาเมื่อเป็นผู้ชนะแล้วก็เอ่ยปากเกี้ยวพาราศีด้วยความหยามใจบัดนี้เธอไม่มีใครแล้วมีแต่เราคนเดียวอยู่กับเรานะนะนะนะเดินเดินเดินนางเดินส่วนนางโมราเวลานี้ไม่มีทางรอดอื่นใดแล้วนอกจากจะยอมตกลงปลงใจเป็นภรรยาหรือเมียโจรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาชีวิตไว้ก่อนนะปลอบใจตนเองนะนะนะเผื่อว่ามิฉะนั้นคงมีทางเลือกนะครับอยู่สองทางคือถูกปลุกปล้ำซึ่งยังไงยังไงก็ไม่มีใครมาช่วยได้เนื่องจากเจ้าชายจันทกุรบถูกสังหารไปแล้วตายแล้วอีกหนทางหนึ่งก็คือถูกนายโจรฆ่าตายแม้จะแล่นหนีก็ตามทีแต่ก้าวเล็กๆของสุภาพสตรีหรือจะสู้ก้าวของมหาโจรอันผู้โหดเหี้ยมเพิ่นว่าหรืออันผู้เหี้ยมโหดเพิ่นว่า นางโมราเลือกเอาวิธีแรกดีกว่าสงวนชีวิตของตนเองไว้จะได้หาหนทางแก้ไขในภายหน้ารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีใครจะว่าอย่างไรก็ตามทีเถอะแต่เราไม่มีทางเลือกกลางป่าแล้วก็อยู่กับโจรอย่างเนี้ยโจรอย่างเดียวก็ไม่ว่าหรอกอันนี้มหาโจรด้วยนะคุณว่าน่ากลัวน่ากลัว โมลาเลือกวิธีแรกพี่น้องเพื่อสงวนชีวิตของตนเองไว้ครั้นเจ้าโจรป่าได้นางเป็นเมียแล้วนึกในใจว่าแม้แต่สามีเก่าของนางยังไม่ใหญ่ดีทรงพระขันให้ตนฆ่าได้ลงคออีกหน่อยนางก็คงหาโอกาสสังหารตนเพื่อไปมีชู้กับคนใหม่อย่างแน่ๆคิดแนวนั้นใดถึงแม้ว่าโจรจะได้นางเป็นภรรยาเป็นเมียแล้วแต่โจรก็ยังหวาดระแวงอยู่โอ้ยเธอจะฆ่าเราวันไหนเนาะเนี่ยจะฆ่านางก็เสียดายเพื่อนว่าจะให้นางตายไปเราก็ยังเสียดายอยู่ในเนื้อหนังของนางนะเพื่อนว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราหลงแล้วเพื่อนว่าเรางอหัวไม่ขึ้นแล้วเพราะนางงามกระดักกระด้อเหลือเกิน มาหาโจรโอ้ยลำพึงลำพันนี่อุตส่าห์ท่องในใจแล้วนะยุบหนอฟองหนองท่องไปท่องมาก็ยุบยุบแล้วก็พองพองหนอพองหนออยู่อย่างเดียวไม่ยุบเลยเพื่อนว่าทำยังไงดีนอนๆเนี่ยเพื่อนนะครับนึกหวาดหวั่นอยู่ในใจเสียดายในความงามของนางหากจะฆ่าให้มือเปื้อนเลือดของหญิงเช่นนางโมราพี่น้องครับในคืนนั้นเองมืดมิดสนิทลมฝนไปโปรยลงมาพี่น้องครับคืนนั้นโจรป่าแอบหนีไปในเวลากลางคืนทิ้งให้นางต้องผจญภัยกลางป่าเปลี่ยวเพียงลำพังโจรป่าไปแล้วนะเพื่อนว่าปะนางแล้วเพื่อนว่าหนีปะนางแล้วเพื่อนว่าไปอัดลาดโจรป่าเห็นความงามอยู่แต่ว่าคิดลึกลงไปกว่าเนื้อกว่าความงามใบหน้าก็คือใจยานแล้วไปยังไงฮ้อนห้นถึงพระอินทร์พี่น้องอยู่ๆพระที่นั่งบรรทุกำพลศิลาอาดยูมายูกับแข็งเมื่อวานนี้ยังอ่อนนุ่มเมื่อ1นาทีที่ผ่านมายังนุ่มนิ่มอยู่เลยเพิ่นว่าทำไมมันแข็งปกปกอย่างนี้ไม่ต้องเล็งทิพย์พยายานก็รู้ว่าผู้มีบุญญาธิการกำลังได้รับความเดือดร้อนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกำลังเว้าพื้นอยู่นะครับผู้มีบุญญากำลังรอคอยความช่วยเหลือแม้จะเหาะจากวิมานลงมาช้าไปหน่อยเพราะเจ้าชายจันทโครบตอนนี้ถูกเจ้าโจรป่า500สังหารและชิงชายาไปเชยชมแล้วแต่มาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะเพื่อนว่าเหมือนรายการพุทไทยสัมพันธ์เลยเพื่อนว่าเนาะเหมือนรายการเราเลยมาช้าดีกว่าไม่มาพระอินทร์ก็เลยเหาะลงมานะครับช่วยจันทโครบเพราะว่าสามารถใช้เวทมนต์คาถาชุบชีวิตเจ้าชายเราจะชุบชีวิตเจ้าชายผู้มีบุญนะตั้งจิตตั้งจิตอธิษฐานภาวนามลึกคึกคักมลักคึกคือมลึกคึกคึกคิลวกควักควักควัก
เพียงคาถาสุบสีวิตเด้อท้องเอาได้ไม่ใช่เอ้ยท้องเอาได้โอ้ยคนเราไปพูดเสื้อเพื่อเพื่อนว่าเนาะอันนั้นมันคำมากโอ้ยน้ำกันมากดอกอันนั้นเนาะกล่าวถึงนางโมราพี่น้องตอนนี้เธอระเหเร่ร่อนอยู่ตามลำพังนะครับนางโมราระเหเร่ร่อนอยู่กลางป่าหิวแทบขาดใจตอนนั้นเห็นพญาเหยี่ยวคาบเนื้อชิ้นใหญ่มาจิกกินอยู่ต่อหน้าต่อตากะหาไม้มะขวางพร้อมส่งเสียงขับไล่หมายสีน้ำเอาอาหารนั้นมาประทังชีวิตชิวชิวชิวชิวชิวไปไปไปไปไปเพื่อนว่าฝ่ายพระอินทร์ซึ่งแปลงร่างเป็นพญาเหี่ยวก็ร้องชิชะนางตัวดีเนื้อชิ้นนี้เป็นของข้าข้าอุตส่าห์หามาด้วยความเหนื่อยยากคิดจะแย่งไปง่ายๆอย่างนั้นหรืออย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเลยเลยเลยเพื่อนว่าพระอินทร์เสียงเอ็กโคพระอินทร์เนี่ยบ่คักเนาะภาคเสียงเป็นพระอินทร์คือบ่คือหนุ่มน้อยกันผู้ไทยเอ้ยคิดจะแย่งไปง่ายๆอย่างนั้นหรืออย่าหวังเลยแม้เจ้าอยากกินจริงๆแล้วก็ข้ามีเงื่อนไขมาเสนอเจ้านะอะไรล่ะเจ้าคะเพิ่นว่าอะไรล่ะคะอะไรเหรออะไรเหรอเพิ่นว่าเจ้าจะต้องมาเป็นชายาของข้าแต่โดยดีข้าผ่านมา2คนแล้วนะถ้าเป็นท่านอีก3ท่านจะไม่รังเกียจเหรอเพื่อนอันนี้ภาคนอกบทพี่น้องครับเช่นเคยนางโมราไม่มีทางเลือกไม่แน่ใดก็ขอให้มีอะไรมาตกใส่ท้องก่อนที่จะเป็นลมตายหน้ามืดล่ะนะครับย้างมากลางป่าทรมานเหมือยกระเหมือยบ่มีห้อนแห้งล่ะขอให้มีอะไรมารองท้องก่อนเถิดตกปากรับคำแทนทีจะคิดเมตตาสงสารพี่น้องพระอินทร์กลับเกิดความพิโรธดูหรือหน้าตารูปร่างของเจ้าก็งามอย่างนี้ทำไมไม่มีความละอายแก่ใจสักนิดเห็นท้องเห็นไส้เห็นความหิวดีกว่าความถูกต้องตามทํานองคล้องคำหรือเพื่อนว่าพระอินทร์อยากหายอย่างไงพี่น้องคิดนั้นแล้วพระอินทร์ก็คืนร่างเป็นเทพดังเดิมพร้อมกับสาปนางโมราให้กลายเป็นชนีป่าต่อจากนี้ไปเจ้าอย่าได้มีความสวยความงามหลงเหลืออยู่อีกเลยเจ้าใช้ความงามของเจ้าทำให้ชายอื่นลุ่มหลงแม้แต่หนุ่มน้อยคนผู้ไทย นี่ถ้าเจ้าไปเจอฤาษีกลางป่าฤาษีเอ่ยป่าขอจะยอมให้เหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะผิดศีลอีกพระก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะระวังนะความงามของเจ้าจงหายไปกลายเป็นชนีเดี๋ยวนี้นางโมราถึกสาปเป็นชนีเราเสียใจแห้งขนาดถูกความสวยของข้าความงามของข้าหายไปแล้วตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมานะครับนางชนีป่าโมราก็ร้องโหยหาพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวและเมื่อใดที่พี่น้องเห็นชนีป่าจะได้สังเกตว่าเสียงเขาจะร้องพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวพัวมาตราบจนทุกวันนี้

0: คู่ครองของเจ้าเด้อผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่ครองเป็นภรรยาของเจ้าแท้จริงแล้วอยากรู้ไหมพระอินทร์ก็ว่าเจ้าสายก็เลยว่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้บอกแน่บอกแน่ว่าสันพระอินทร์ก็เลยบอกว่าแท้ที่จริงเป็นธิดาพญานาคนะเอาละเราพูดได้แค่นี้แหละแค่นี้เราก็ผิดบัญญัติสวรรค์มากเกินไปแล้วไปนะไปนะว่าสันว่าอินเว้าแล้วก็หายไปทันที
1: จันทคุรบเดินตามทางที่พระอินบอกให้มาถึงด่านซึ่งพวกบริวารพญานคราชเฝ้าอารักขาอยู่เกิดการต่อสู้กันอย่างเต็มสามารถเรียกว่าสู้กันขนาดใหญ่พญานคราชส่งลูกน้องมาต่อสู้แต่ว่าที่สุดนะครับสู้กับเจ้าชายจันทโคลบบ่ได้เพราะเจ้าชายจันทโคลบหูอุบายว่าพญานาคนั้นยานพญาครุฑก็เลยแผงสอนเสกสอนให้เป็นพญาครุฑมาไหลจิกตีพญานาคจนแตกกระจัดกระจายกระเจิงไปผ่านด้านพวกนาคได้แล้วก็มาเจอกับพวกหุ่นพยนต์ยักษ์ตอนนี้เจ้าชายจันทโคลบต้องใช้วีซ่าถอนเวทมนต์จากตำราที่เรียนมาจากพระเจ้าตาเว้าแล้วกันหนังบริกรรมคาถาโอมลึกคือขุยมลึกคือคักมลักคือขุยเพียงโอมบ้าเสียงโอมนี่คือหนังอย่างน้อยตอนนี้เจ้าชายจันทโคลบนั่งบริกรรมคาถาเพื่อที่จะถอนมนจากตำราที่เรียนมาถอนมนจากหุ่นพยนต์ยักษ์โอมลึกคักมีเงินผู้สาวมักบ่มีเงินผู้สาวบ่มักขยันไม่มีวันอดตายเพียงเพิ่นว่าเกี่ยวหยังกับน้อกับมนเนาะบัดนี้เนาะในที่สุดนะครับทหารหุ่นยักษ์เหล่านั้นก็กลับเป็นหญ้าฟางดังเดิมเป็นเฟืองเป็นฟางแล้วบาดนี้พี่น้องครับเมื่อเจ้าชายจันทโคลบพบกับเจ้าหญิงมุจลินทั้งสองต่างมีใจเสน่หาซึ่งกันและกันตามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวซ่านอุราเพิ่นว่าโอ้ยกันสิร้องกันร้องให้มันจบนี่แม่ไม่ใหญ่เตรียมสิตบมือแล้วเนาะนะครับทั้งคู่ปรากฏว่าถูกสตากันนะครับต่างมีใจเสน่หาและได้ร่วมคลองคู่อยู่กินกันอย่างมีความสุขณถ้ำทองแห่งนั้นเวลาผ่านไปพี่น้องความรักอันหวานชื่นก็ยังคงหวานชื่นเวลาแห่งความสุขทำไมมันรวดเร็วเหลือเกินหนอเพื่อนว่าบางคนก็จมได้ยามก็มีความสุขนี่เวลามันคือเร็วแท้เพื่อนว่าบัดเวลาค่อยทุกข์เนี่ยมันทำไมแสนทรมานจังกับเวลาเข้ามาทวงหนี้นี่ทำไมมันเหิงแท้เพื่อนว่าเนาะจนได้เวลาอันสมควรเจ้าชายจึงพาพระชายาออกเดินมุ่งหน้ากลับสู่เมืองพาราณสีตอนนั้นต้องผ่านภูผานเนี่ยจังหน่อยหนึ่งนะครับผ่านป่าเขาลำเนาไพรผ่านทุ่งหญ้าและป่าละเมาะขณะนั้นเจ้าหญิงมุจลินกำลังทรงครรภ์อ่อนๆหรือตั้งท้องแล้วนะครับระหว่างทางหนังพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีร่มเงาร่มกระดักกระด้อร่มเย็นยิ่งนักบังเอิญโศกบดีพี่น้องขณะนั้นนางยักษ์ตนหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าพอดีเห็นเจ้าชายหน้าตาดีเหลือเกินเพิ่นว่าโอ้ยเมื่อเทียบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วเนี่ยคนละอย่างเลยเพิ่นว่าหมายความว่าล่อคนละอย่างหน้าตาดีคนละอย่างแสดงว่ามองคนละมุมแน่ๆนึกพอใจในรูปลักษณ์ของเจ้าชายจันทโคลบเธอจึงนั่งบริกรรมคาถาเช่นเดียวกันบริกรรมคาถายักษ์สะกดให้หลับโอ้ยหลับหลับนะลงจงหลับด้วยจงหลับนะบัดนี้นะโอ้มโอมโอมโอมโอม เสียงเสกนี่เป็นได้ยาก

No, Miñay, no. Uy. นะครับมนต์สะกดของนางยักษ์ตนนั้นทำให้เจ้าชายจันทโครบหลับอย่างไม่รู้ตัวจากนั้นยักษ์กับปุ๊กเจ้าหญิงมุจลินขึ้นมาสอบถามชื่อเสียงเรียงนามรวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาเมื่อสมใจแล้วก็จับเจ้าหญิงคว้างออกไปสุดกำลังก่อนสิฝังแล้วก็เวียงเวียงเวียงเวียงเวียงปิ้วไปขึ้นมาข้างเนี่ยเจ้าอยู่กับปิ้วแว่งแว่งแว่งแว่งขึ้นฟ้าสิไปตกใส่เนาะบาทนี่เนาะอีตาเปตาอีตนซาดเจ้าหญิงมุจลินส่วนตัวนางเองครับตัวนางยักษ์เองนั้นรีบแปลงร่างเป็นพระชายาเข้าไปนอนขดขี้คูอยู่ข้างๆเจ้าชายจันทโครบนั่นเองแปลกได้เป็นอย่างจังบ่นอนเหยียดธรรมดาทำไมเธอจึงต้องนอนขดขี้คูก็ย้อนว่าเจ้าบรรยายพิษทะละหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโอ้ยนอนธรรมดาก็ได้เนาะดีแล้วเราบนนอนขาไกวหางข้างๆเจ้าชายยักบ่ฮู้จักสุภาพเรียบร้อยเนาะนะครับครั้นเจ้าชายตื่นขึ้นมาเราหลับไปเท่าไหร่เนี่ยเพิ่นว่าทำไมร่มไม้ร่มเงามันร่มรื่นเย็นจังเลยนะเป็นเวลากี่โมงกี่ยามแล้วนี่เธอเพิ่นว่าของเจ้าหญิงมุจลินแต่ว่าเลี้ยวไปเบิ่งเจ้าหญิงมุจลินเธอมีท่าทางผิดแปลกไปทำไมมุจรินน้องรักของเราทำไมลุกลี้ลุกลนแล้วก็กลิ่นอย่างนี้นะเพื่อนว่า กลิ่นเคยหอมกลุ่นทำไมกลิ่นน้องกลิ่นเคยหอมกลุ่นทำไมหนอกลิ่นน้องถึงฉุนกึกฉุนกึก ประหลาดใจแล้วสงสัยยุ่นในจือครั้นกลับถึงเมืองวาราณสีพระเจ้าพรหมทัตกับมเหสีเห็นสีสะพ้ายที่พระโอรสพามามีอากับกิริยาที่ผิดสังเกตทำไมเธอลุกลนและลุกลี้จังทำไมไม่นิ่งไม่เหมือนสุภาพสตรีทั่วไปหน้าตาก็ดี ยักแปลงร่างเป็นคนมักสิเป็นแนวนี้เด้อเนาะเวลาอยากกินหยังก็อ้าปากแล้ว น่ากินจังเลยคิดซบปูเพ้อบักใหญ่ถึงแม้จะสั้นคิดซบไว้ด้วยมนต์คาถาก็ตามทีแต่อาการแต่อาการมันแสดงออกทางกิริยานะครับเพราะฉะนั้นคนเฮาจึงดูกันได้ด้วยการแสดงออกไม่ได้ดูที่หน้าตาอย่างเดียวคนจะงามงามที่ใจใช่ที่ร่างคนจะสร้างสร้างที่ใจใช่ปัญหาคนจะชั่วชั่วที่ใจใช่หน้าตามีปัญญาตรองเถิดเกิดเป็นคนในเจ้าเพื่อนเกี่ยวอย่างครับก่อนเจ้าน้อยหนุ่มน้อยคนประเทศไทยเอ้ยพี่น้องครับทางพระเจ้าเมืองพระราณสีและพระมารดาเห็นอากัปกิริยาหรือการแสดงออกของมเหสีลูกชายมเหสีโอรสพิษสังเกตห้องโหนหลวงมาทำนายมาตรวจดูสิโหนหลวงก็มาขีดแจกขีดแจกแล้วก็กราบบังคมทูลขอเดชะพระอาญาไม่ผลเกล้าที่แท้นางเป็นยักษ์แปลงร่างมานี่เองโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ถึงบางอ้อแล้วคันนี้ปลาซ่าครับแม่เล่าหูจักแล้วบาทนี่เลยกระซิบบอกลูกชายคือเจ้าชายจันทโครบเจ้าชายจันทโครบสุดแสนที่จะรังเกียจยักหายแห่งแผลงสอนสังหารนางยักษ์เจ้าตายซะเถอะหลอกให้ข้าเป็นสามีเจ้ามาตั้งนานโถนางยักษ์จากนั้นก็ออกติดตามหาเจ้าหญิงมุจลินตัวจริงพี่น้องครับกล่าวถึงเจ้าหญิงมุจลินเมื่อถึกนางยักษ์คว้างจับเวียงจับคว้างไปคราวนั้นบังเอิญตกลงในมหาสมุทรคือท้องน้ำอันกว้างใหญ่และเวิ้งว้างเธอจึงรอดตายมาได้อย่างบุดหวิด
ประกอบกับเธอมีเชื้อสายเป็นนาคการที่เธอตกลงไปในน้ำและไม่จมน้ำตายไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตกใจเพราะนาคอยู่กับน้ำลาวมึดสติลอยลงไปในทะเลจนเหล่าบริวารของท้าวนคราชมาพบเข้าจึงพากลับเมืองบาดาลโอ้ลูกสาวเราเป็นอย่างนี้นี่เองเพื่อนวะตั้งแต่เมื่อนั้นเป็นต้นมาพญาผู้ชงนคราชผู้เป็นพ่อได้ตรัสสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหญิงออกจากเมืองบาดาลในเวลานั้นเนื่องจากเห็นว่าขณะนี้พระธิดากำลังมีครรภ์เจ้ากำลังมีหลานให้ข้าเจ้าไม่ต้องไปไหนนะและหากเจ้าชายจันทโกรพรักนางจริงก็ย่อมรู้เองว่าพระชายาที่อยู่เคียงข้างนั้นคือนางยักษ์แปลงและคงต้องออกตามหานางจนพบในวันหนึ่งข้างหน้าเวลาผ่านไปไวเหมือนนิทานพี่น้องนะครับขณะนี้เจ้าหญิงมุจรินประสูติพระโอรสองค์หนึ่งตั้งชื่อให้ว่าเจ้าจันทวงศ์หรือจันทวงศ์บทต้องเจ้าก็ได้มันสีฟ้าพูดเมื่อพระกุมารจันทวงศ์เจริญวัยก็เล่นซุกซนกับพวกนาคอื่นๆพร้อมทั้งเล่าเรียนวิชาอาคมจากพญาผู้ชงนคราชผู้เป็นพระเจ้าตาจนเชี่ยวชาญมือหนึ่งพระกุมารเอ่ยถามว่าเป็นหยังตนจังบ่มีพอเหมือนลูกนาคอื่นๆพญาผู้ชงก็เลยตัดปัญหาด้วยการโกหกว่าตนนี่แหละคือพระบิดาครั้นเมื่อพระกุมารกับพวกลูกนาคพากันไปแลนบนชายหาดณเมืองมนุษย์วันนั้นเจ้าชายจันทโกรพมาพบเข้าโดยบังเอิญเห็นว่าพระกุมารนั้นมีรูปร่างหน้าตาดีคล้ายกับตนและพระชายาจึงเผลอเรียกชื่อเจ้าหญิงมุจรินออกไปพี่น้องครับพระกุมารบ่พอใจคนแปลกหน้ามาหองสือแม้ของตนเองก็เลยจับนำลงมายังเมืองบาดาลด้วยเหตุนี้เจ้าชายจันทโกรพจึงได้พบกับพระชายาคือเจ้าหญิงมุจรินและพระโอรสซึ่งอุตส่าห์ดั้นด้นติดตามหามาเป็นเวลาหลายปีบัดนี้เจ้าชายจันทโกรพพบกับพระชายาแล้วแต่อยู่ที่เมืองบาดาลเจ้าชายจันทโกรพจะขึ้นมาบนฝั่งมนุษย์อีกหรือไม่ไม่มีใครทราบเพราะเรื่องราวอันแสนสนุกสนานถึงการจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วจันทโกรพจบลงแล้วครับพี่น้องแต่การเกิดเป็นคนและคุณความดีที่เราสร้างยังคงดำเนินต่อไปเกียจคร้านไม่มีงานจะทำแต่ขยันไม่มีวันหมดงานและไม่มีวันจนขอบพระคุณพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมุนีลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

ย่อมเยาว์ซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: ตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดือผมทึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถือและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเทือกระพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาร

จังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349 www.naporadio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก่อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

น้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปีซ่อมไง

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

0: มบา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาตจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่15ถึงข้อที่20เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าถ้าพี่น้องของท่านทำผิดจงไปตักเตือนเขาตามลำพังถ้าเขาเชื่อฟังท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมาถ้าเขาไม่เชื่อฟังจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยคำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อยถ้าเขาไม่ยอมฟังพยานจงแจ้งให้หมู่คณะทราบถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีกจงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนาหรือคนเก็บภาษีเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านสองคนบนแผ่นดินพร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้เพราะว่าที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเราเราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่อง

กรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: บา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดยังมีความสุขยังมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนภูไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกระทำงามด้วยความเคารพด้วยความคือทอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความมนซื้นได้เวลาแห่งความสบายเจอ16 นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17 นาฬิกาความสุขความมนซื้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเดแห่งแสงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็คุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภคพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนบุไทยรับหน้าที่ส่งมอบความสุขความมนซื้นผ่านคลื่น 104.5 เมกะเฮิรตซ์ไปยังชุมชนของเรานะครับสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งความสุขอันฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดมาคืออีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอลที่สามารถติดตามรับฟังคลื่นวิทยุของเราได้ตลอดจนช่องทางของออนไลน์ทุกช่องทางขอความสุขจงเป็นของพี่น้องนะครับรายการของเฮาไม่เน้นสาระมีแต่ความสุขความบันเทิงมวนและก็เต็นดอเต็นดองพูดละอีเมเอ้ยใครมันให้ย้อยๆแล้วมีแม่แล้วเพิ่นว่าได้วันนี้มาพร้อมกับความคลึ้มตั้งแต่เสามาแล้วนาโพนี่ตกปล่อยๆนะทั้งแต่แห่ตกอยู่บนอีเมเด้อผมเบิ่งกันทางกล้องวงจรปิดนี่เอิญละได้เนาะดูว่าจะมาอีกแล้วบอกจากสิมาอีกตอนใดแล้ว170ของพื้นที่มื้อนี้ฝนได้ฝนนะครับมันสิฮําโตไปอยู่เด้แล้วว่าอีกวัน2วันมันก็จะลดลงอีแม่เอ้ยจังซั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้นี่ทางนาโพกุสุมานคือมัดมือเลยบ่มีแดดเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะตากผ้าอ้อมบ่ได้แล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่จังซั่นเนาะทักทายไปถึงอีเมลคุณลุงคุณป้าทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทั้งปีเดอร์ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นนี้และทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับ

เป็นเลื่อนเนาะอีปูอีเมะมือเสาร์นี่ไปวัดฝนตกห้ำอยู่ดังเนาะหลายโมงหลายบอนพี่น้องเอ้ยวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับส่งกำลังเจือไปเด้อปูองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางไปรวมมิสาวันอาทิตย์นะครับต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางการร่วมพิธีมิสาบูชาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสตชนมารวมตัวกันฟังพระวจนะและก็รับศีลมหาสนิทด้วยกันนะครับอันนี้ก็คริสตชนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังแต่ว่าพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีสบายผู้สูงอายุผู้พิการผู้บกพร่องทางสุขภาพนะครับก็สามารถที่จะเว้นไว้ได้ได้อธิษฐานภาวนาเอาอีโปอีเมเอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาเนาะเจ็บหยางยากแล้วหัวเคาะหัวเข่าไปตามวัยเขาใส่เวียกเราหลายแล้วดิใส่งานมาหึงแล้วไปหันมานี่ก็ยากแล้วอายุหลายแล้วระบายอีเมเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับสกัดจากใบพระพรึงหรือใบวานซนซึ่งก็ใบวานซนนั้นคนเฒ่าคนแก่ตะกี้เอามาล่นไฟเลยกะเอามาประคบเอามาพันรอบมองที่ปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกต่างๆตอนนี้บ่ต้องไปอันตัดมาบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วบ่ต้องเสียเวลาไปแล้วอีเมเอ้ยนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมนวดสมุนไพรตุ่มคันจากมดแมงไม้กัดต้อยทาบางๆสักพักจะลืมว่ามีตุ่มคันนะครับมดแดงไฟนี่เป็นคุยนี่ไปเยียบนี่โอ้ยมันเก่ามันคันแท้ๆเลยผมมันถ้ามันกัดนี่ก็ต้องเอามาทาจักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็ลืมไปเลยเลยตอนแรกมันก็บ่ได้หายทันทีเด้บ่ได้เศร้าคันทันทีแต่ว่าสักพักหนึ่งก็สิลืมไปเลยว่าคันและตุ่มแดงๆที่เกิดจากห้อยกัดของมดนี่มันก็จะหายไปด้วยครับสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคันพวกต้อพวกแตนพวกแมงงอดนะครับแมงงอดที่ตอดผมแล้วคือผมประชาสัมพันธ์แล้วก็เว้าให้ฟังนั่นแหละแมงงอดตอดจับหนึ่งก็เอาสเปรย์แบบน้ำแบบชนิดสเปรย์หรือแบบลูกติ้งนี่แหละทาจักหน่อยนึงสเปรย์ชี้ๆสักหน่อยนึงแล้วก็นวดไปนวดมาสักพักนึงนะครับมันก็สิเศร้าเจ็บได้เศร้าปวดเลยสักพักอะไรครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาบ่ได้หึงบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันสิปวดแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นแมงงอดตอดได้แมงงอดตัวน้อยได้บ่แม่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมยังบ่ได้ลองกับพี่น้องถึกแล้วก็รีวิวให้ผมฟังได้เด้อเป็นอะไรนะแต่ว่าผมยังบ่เคยถึกอันแมงงอดตัวใหญ่ตัวดำนะสกอร์เปียนหายากได้มันบ่ค่อยมาตอดผมนะตอดแต่แมงงอดอันนี้โอ้เห็นหลายเนาะคือในซนเฮือนในมุมเฮือนในตะกาพงกระตะกาผ้ามงอับๆแน่แล้วเพิ่นจะลักดีอยู่นะฮะมันตอดผมแล้วนะครับเอาสเปรย์ของผมนี่ละซีดๆเข้าไปสักพักมันสิลืมหลังจากนั้นพอ2ครบ2ชั่วโมงแล้วนี่มันก็สิเจ็บตุ๊บๆๆๆขึ้นมาอีกเด้มีความรู้สึกอีกผมก็เลยนวดอีกรอบนึงเศร้าเลยครับแล้วก็เรื่องของบำรุงผิวหนังเรื่องของบำรุงผิวหนังนี่เรามีน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำนี่ซอยเฮ็ดให้บำรุงผิวหนังได้อีเมลเอ้ยบำรุงผิวหนังได้เป็นอย่างดีน้ำมันงาดำผมก็เอามาผสมร่วมกันนำนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าเป็นการบำรุงผิวหนังไอ้ที่มันเหนียวๆในจังหน่อยนี่เป็นเพราะน้ำมันงาดำแต่มันบำรุงผิวน้ำได้และก็ยังมีน้ำส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว2ตัวนี้ผสมเข้ากันแล้วนะครับเอามารวมกันแล้วเฮ็ดให้ผิวพรรณอ่องตองขึ้นแน่นอนนะครับผิวแห้งกร้านมันก็สิบ่แห้งกร้านอีกต่อไปแต่สิเหนียวในจังหน่อยเด้อเหมาะสำหรับคนที่มีอายุแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่แหละทาแล้วก็อีกสักพักหรือประมาณ15นาทีหรือ30นาทีก็ไปอาบน้ำเนี่ยเอาสบู่ถูออกแล้ววันนี้ก็อ่องต้องคือเก่าเด้เอาสบู่ถูอาบน้ำแบบสะอาดแล้วแต่ถ้าบ่อยากถูออกกับปะไว้หันกระไดได้ตื่นมามือใหม่จังอาบน้ำอาบทาเจ็บแต่งจะถูไหมนะ1ขวดนี่ก็ราคา50บาทนะครับสำหรับครีมนวดส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งอันนี้ควรละ120บาท0898633349สั่งตรงจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนำส่วนที่แหของเฮาก็ติดต่อสอบถามแล้วก็ซื้อได้กับท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย
นะครับหมายเลขโทรศัพท์0813800359ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้ด้วยนะครับ

0: ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาต่อกันด้วยข้อมูลต่างๆนะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงไปเบิ่งภาพดูนะครับเป็นแนวใดแน่มีภาพเพลือแน่เนาะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาก็ได้โพสต์รูปภาพลงในอัลบั้มสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว192ปีครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงณ อัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่นั่นก็หมายความว่าจบการอบรมโอกาสปีครอบครัวสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราแล้วนะครับซึ่งมีการอบรมมาตั้งแต่พ้น28จนถึง30สิงหาคมวันนี้วันสุดท้ายและก็ใน Facebook นั้นก็บอกว่าขอขอบคุณในน้ำใจดีของรุ่นพี่ท่าแร่วัดป่าพนาวันน้องบัวทองโนนสำราญและทุกท่านที่ช่วยดูแลให้กำลังใจแก่รุ่นน้องเอาใจใส่ช่วยงานตลอดตั้งแต่เมื่อวานและมามอบความสุขให้แก่รุ่นน้องในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าเมื่อคืนนี้เนาะปิดท้ายแล้วได้ตลอดจนการเชิญชวนรุ่นน้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอแม่พระวิสุทธิวงศ์อวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยความสุขร่ำรวยพระพรร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งไหนขอให้ได้สุขสมหวังจ้าว่าสิอันนี้บ่แม่นผมนะอ่านจาก Facebook อีเมลเอ้ยถ้าบทถ้าเป็นผมมันต้องมีดับเบิลจ้าจ้าประมาณนี้เนาะอีเมลเนาะโอ้ยเนาะนอกจากนั้นยังมีภาพของชมรมเวชบุคคลคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพิ่นพาดหัวข้อความว่า29สิงหาคม2569จิตอาสาร่วมออกหน่วยบริการด้านสุขภาพโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญปีโอที่10บ้านปังคว้างเหนือตำบลปังคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครความรักความห่วงใยเรามีให้กันเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะว่าสันอันนี้น่าจะเป็นแอดมินบนฝากเนาะก็จบลงไปแล้วผมถามคุณพ่อว่ามีอันพี่น้องไปหลายบอกว่าสันโอ้ไปหลายนะครับไปฉลองวัดหลายขอบคุณคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์ซึ่งก็ได้สอบถามไปยังคุณพ่อนะครับว่าพี่น้องไปหลายบ่ไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางบ้านพังควางเหนือหันว่าสันวัดนางบุญปีโอคุณพ่อว่าไปหลายได้ว่าสันพี่น้องไปหลายนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเด้ออิ่มหนำสำราญกับทุกท่านนะว่าที่ไปเนี่ยบ่ได้ท้องแห้งแล้วว่ะผมบ่ได้ไปสลองวัดสวงนี่ได้เลิกกับญาตินะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงฝากไว้สักก่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทางเพจของรณีดาเหลืองทิติสกุลสีเหล่านะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเราบอกว่าช่วงนี้พบตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเด็กน้อยและกับผู้ที่มีโรคประจำตัวเบิ่งแยงเป็นพิเศษเด้อป้องกันเป็นพิเศษโควิดมันเข้ามาแล้วเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลอันนี้ก็ขอบคุณไปทางเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับผมติดตามไปแล้วจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวและก็เรื่องต่างๆของผู้ว่านะครับ

เว้าพื้นมีซาเสาแต่ละเสาเฮาทำการถ่ายทอดสดผ่านวิทยุมีสังท่าแร่ดอกแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแล้วก็ยังส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนำนะครับในทุกมือนะครับมีมิซาเสา6นาฬิกาโดยทำการถ่ายทอดทั้งระบบออนไลน์ทุกช่องทางของการออนไลน์ทั้ง Facebook ของเฮากสิมี Facebook ของวิทยุเพื่อจัดรายการและก็ Facebook ของมิซาเสาพี่น้องก็สามารถติดตามได้หรือทางระบบออนไลน์ของเราหลายช่องทางที่โพสต์ผ่านทาง Facebook แต่ละเสาและก็ทางแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มต่างๆนำเด้ออย่าฝาวรำคาญอย่าฝาวเบื่อในอีโพอีเมลเด้อกดเข้าไปร่วมพิธีได้ในสองทางที่ผมแชร์ของแต่ละเช้านั่นเองครับส่วนมิซ่า6นาฬิกา10นาทีอันนั้นสดจากถ่ายทอดสดจากอารามกาลิกาบูชินนะครับอารามกาบูชินของเฮาผ่านทาง Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ทุกมือคือกันก็ฝากพี่น้องได้ร่วมพิธีของกาบูชินนำเด้อวัดเตแหครับวัดเตแหจากศาลวัดทาแร่พระสงฆ์มิซ่าวันอาทิตย์6นาฬิกาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลา7นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไว10นาฬิกา30นาทีคุณพ่อกฤษดาว่องไวแล้วก็19นาฬิกาคุณพ่อชัยเฉลิมสุทธิพระสงฆ์ถวายมิซาประจำวันธรรมดาคือคุณพ่อกฤษดาว่องไวและพระสงฆ์ประจำวัดด้วยนะครับอันนี้ก็คือจากศาลวัดท่าแร่นั่นเองครับนอกจากนั้นก็ยังมีวันศุกร์ต้นเดือนทางศาลวัดท่าแร่วันที่4กันยายนนะครับเวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปพระสงฆ์จะไปส่งศีลมหาสนิทแด่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็วันที่5กันยายนขอเชิญเด็กนักเรียนคำสอนร่วมกิจกรรมคำสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และกระแสเรียกประจำเดือนก็ขอเชิญเด็กๆตั้งแต่ป.1ถึงป.6ไปร่วมกิจกรรมที่ศาลาปิติมหาการุณจัดกิจกรรมโดยบ้านเนนฟาติมาท่าแร่นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 นโอกาสนี้ก็ขอเชิญพี่น้องร่วมส่งเสริมทำบุญสมทบอาหารขนมหรือปัจจัยเพื่อช่วยในการส่งเสริมความศรัทธาให้กับลูกหลานของเราด้วยนะครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสมทบทุนเทคอนกรีตบริเวณหน้าสวนเลาดาตูซีหรือสวนคุณพ่อยอแซบทั้งหมดมี700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทบริจาคได้ที่บ้านพักประสงค์ปัทธาแร่และก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีวันที่19กันยายนขอเชิญโดยคณะพัทธินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ฉลองอารามรักกังเขนท่าแร่นั่นเองครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10 นาฬิกาณศาลากอมบุรีเออคณะพัทธินีรักกัง

เขนโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีในวันที่16 17กันยายนเวลา 19:00 น.ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันศุกร์ที่18กันยายน 19:00 น.จะมีพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลทาแร่ฉะนั้นก็เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ากเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

ลมตาหน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวข้นข่าวข้นข่าวข้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ศนกรับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องผู้ฟังท่านที่เคารพทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวันซึ่งตั้งอยู่ปากทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครและก็ตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งสกัดและผลิตมาจากใบหวานสนข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365มื้อมาถึงมูนี้เป็นวันที่254ของปี254ของปีเพราะฉะนั้นเหลืออีก111วันจะถึงวันสิ้นปีฝากทุกเรื่องราวของตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันสิ้นปีไว้กับพระเมตตาของพระไว้ในกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เฮาได้กระทำนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพขอบคุณข่าวมื้อนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่และเฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีและก็จากเพจปุ๊บรีพอร์ตนี่ก็คือข่าวคาทอลิกของเราส่วนขอบคุณไปทางเฟซของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลขอบคุณไปทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพื้นกรมอุตุนิยมวิทยามื้อนี้พยากรณ์อากาศฝนฟ้าบ้านเฮาก็พยากรณ์ว่ามื้อนี้สิมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปนะครับ 12-13 กันยายนสิมีฝนฟ้าคะนองลดลงร้อยละ30ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางมองทางตอนล่างของภาคความเร็วของลมก็ยังทรงคือมื้อนี้ก็คือ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพยากรณ์อากาศ14ถึง16กันยายนสิมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของพื้นที่แต่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งของภาคของตะวันออกของภาคแต่ในเลือกยาบ่ต้องตกใจนะครับคุณลุงคุณป้าบางเทื่อมกับบ่มาบ้านเฮาเด้ขนาดร้อยละ70ของมื้อนี้นี่คาดนะร้อยละ60ของมื้อนี่คาดว่าคือสิมีแดดมืดมือแน่นอนสิมาแต่ตอนกลางคืนผมเบาได้แต่อย่างไรก็อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางราชการนะครับส่วนเรื่องกองฝนตกน้ำท่วมที่นครพนมโดยพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแล้วก็ไปเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครพนมเพื่อพิจารณาแนวทางหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือในส่วนอุทกภัยปี2569นี้ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไกรบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอในพื้นที่ประสบภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอยู่ที่ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทนชั้น2ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ครับซึ่งนครพนมนั้นประสบเหตุการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่9สิงหาคมเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่11อำเภอมว่าสิเป็นอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกบ้านแพงเรณูนครปลาปากท่าอุเทนพลสวรรค์ศรีสงครามนาทมนาว่าทั้งนี้นครพนมได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้ที่ประชุมกับพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามกรอบหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569เป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เยียวยาผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมก็ได้รวบรวมรายงานความเสียหายเบื้องต้นจากอำเภอที่ประสบภัยก็พบว่าบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยรอบการพิจารณาเทนี้ก็มีอำเภอที่เสนอขอรับความช่วยเหลือ5อำเภอของนครพนมครับนั่นก็คืออำเภอเมืองนครพนมอำเภอธาตุพนมอำเภอท่าอุเทนอำเภอศรีสงครามและอำเภอหนาว่าอำเภอใกล้เคียงเขตติดต่อของสกลนครของเรานะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องทั้ง5อำเภอนะครับทางรัฐบาลเพิ่นอนุมัติกบมาทางจังหวัดก็พิจารณาให้การซอยเรือแล้วอันนี้ก็ได้ว่าอ่ะนะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับอีกข่าวที่สำคัญครับราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงดำรงตำแหน่งในสภานายิกาสภากาชาติไทยมีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นไปเมื่อวันที่9กันยายนเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่านับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อ24ตุลาคมพุทธศักราช2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในราชการปัจจุบันมาที่ข่าวคาทอลิกของเรานะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพซึ่งโป๊ปรีพอร์ตก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้ว่าทางสายของเมื่อสายของวันที่10ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมาที่เข้าเฝ้าในวาติกันโดยคณะพระอัครสังฆราชและพระสังฆราชเหล่านี้ก็เดินทางมากรุงโรมเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรพระสังฆราชผู้รับใช้ความเป็นหนึ่งเดียวในศาสนาจักรและโลกปัจจุบันองค์การนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ได้ทรงให้แนวคิดแก่ท่านเหล่านั้นเกี่ยวกับการเป็นพระสังฆราชพระอัครสังฆราชแต่ตั้งแต่ความสัมพันธ์กับพระเยซูการดูแลผู้คนและสงฆ์คาทอลิกตลอดจนความท้าทายในยุคของ AI และการมีหัวใจธรรมทูตซึ่งมีใจความสำคัญว่าพระองค์ทรงสอนบรรดาพระสังฆราชพระอัครสังฆราชก่อนจะขึ้นมานำประชากรของพระเจ้า
ซึ่งพระองค์ตรัสว่าเราต้องให้พระเยซูนำตัวเราก่อนแม้จะมีงานเยอะขนาดไหนเราต้องหาเวลาอยู่กับพระเยซูเพราะเราเป็นพระสังฆราชเป็นพระอัครสังฆราชแต่ก่อนหน้านี้เราเป็นศิษย์ของพระองค์นอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงย้ำว่าพระอัครสังฆราชต้องรักฝูงแกะของตนรู้จักชื่อแต่ละคนรับฟังเรื่องราวไปเยี่ยมบ้านและสวดภาวนาให้กับพวกเขารวมถึงรักสงฆ์คาทอลิกผู้สูงอายุและผู้เจ็บป่วยสิ่งเหล่านี้ดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันจะอยู่ในหัวใจของคนไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงเตือนว่าเทคโนโลยี AI เปิดโอกาสใหม่มากมายแต่ไม่สามารถช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปและผลของบาปได้พระสังฆราชต้องช่วยปกป้องความเป็นมนุษย์ในยุค AI ด้วยนะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ขอให้พระสังฆราชรักษาหัวใจธรรมทูตเปิดใจกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่ไปวัดแต่รวมถึงคริสตชนจากนิกายอื่นๆรวมไปถึงคนต่างศาสนารวมไปถึงคนที่ไม่มีความเชื่อและรวมไปถึงคนที่มีจิตใจดีด้วยนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตที่นำมาแบ่งปันวันนี้ไปที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแรกก็โพสต์10กันยายน2569มีกิจกรรมบวงสรวงสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีศรัทธาในโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569โดยมีคุณพ่อเฉลิมชัยเฉลิมสุทธิผู้ช่วยเจ้าอาวาสกล่าวเปิดงานแล้วก็มีคณะกรรมการภาคีเครือข่ายจากเทศบาลตำบลท่าแร่โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่โรงเรียนท่าแร่ศึกษาโรงเรียนท่าแร่วิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสร้างแก้วสมานมิตรสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครสาขาย่อยท่าแร่กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าแร่สภาภิบาลอัสนวิหารณห้องประชุมนักบุญยอแซฟอาสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากเพจอาสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่พี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับสำหรับท่านที่เจ็บแขนเจ็บขาอยากจะบรรเทาอาการปวดอยากจะทดลองใช้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มนาคนพุทไทยซึ่งเป็นชนิดครีมนะครับบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็นวีเอ็นงานหรือจากการนั่งเฮงนอนเฮงเจ็บแต่แท้นะครับเจ็บโอเจ็บโอยปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายนำครีมนวดสมุนไพรพระพรึงชนิดครีมนี้นะครับไปนวดคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำเด้ออีเมด้าส่วนแมลงสัตว์กระต่อยเช่นแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแกนหักนะครับแนะนำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งนะครับแนะนำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งไปฉีดพ่นแล้วก็ลูบไปมาเบาๆนวดเบาๆนะครับบ่ให้มันเจ็บบ่ให้สะเทือนถึงแผลหรือประบาดสั่งตรงถึงสั่งตรงและก็ส่งตรงถึงบ้านทางหมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349เดอร์อีเมเดอร์ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับราคาชนิดครีมขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำและสเปรย์แบบน้ำแบบสเปรย์นี่ก็ขวดละ120บาทขอบคุณพี่น้องที่สั่งตรงนะครับคนละขวด2ขวดและก็มีบางท่านก็สั่งทีละ1โหลเพราะว่าใส่ไปแล้วมันหมดไวเพิ่นว่าได้ทาทุกมื้อนี่ล่ะเนาะอีเมลเนาะมันหมดไวเลยสั่งเป็นโหลมีการหุ้นกันสั่งนำขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้นะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบานของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนะครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นน้ำมันระกำนี้บวชสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนาคนผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ชายและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ชายคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งนะครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยแล้วก็รักษาอาการปวดบวมต่างๆด้วยนะครับบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่นตอดบ่ต้องเบาเนาะอีเมเนาะประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดนะครับลืมไปเลยว่าแตนตอดแต่ว่าถ้าแตนตอดตอดนี่มันบวมอยู่เด้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยนะเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนตอดค่อยนี่ฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนตอดค่อยพอดีนี่ว่าซั่นแตนตอดแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเดี๋ยวพี่เมลเด้อเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในอันนั้นก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะจากตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับมาถึงข่าวครับมาต่อกันด้วยข่าวจากสกลนครของเราโดยทางเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเรากันรายงานเรื่องของการจับหรือกวาดล้างยาเสพติดนะครับหัวข้อก็เช่นเดิมครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10กันยายนเมื่อวานนี้ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติงานเมื่อวานนี้นะครับจับกุมได้20คดีผู้ต้องหา20รายของกลางยาบ้ารวม
612เม็ดครับโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า112เม็ดสว่างแดนดิน7คดีผู้ต้องหา7รายยาบ้า33เม็ดพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายวาริชภูมิ3คดีผู้ต้องหา3รายยาบ้า178เม็ดวานนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า72เม็ดบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า17เม็ดโคกศรีสุพรรณ1คดีผู้ต้องหา1รายพังโคน1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า2เม็ดส่วนเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายนิคมน้ำอูล2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า178เม็ด2ดาว1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า20เม็ดนอกจากนี้ก็มีผลการปฏิบัติงานของตำรวจของตำรวจตระเวนชายแดนของทหารก็บอกว่าจับกุมได้อีก22คดีผู้ต้องหา23รายนะครับมีของกลางยาบ้า244เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับขอบพระคุณทางเพจมาณโอกาสนี้ด้วยพี่น้องครับเป็นอย่างนุ่มนวลคนผู้ไทยจึงนำมารายงานก็อยากให้รู้ว่ายาบ้ามันแทรกซึมเข้าไปทุกอำเภอทุกหมู่บ้านร่วมกันกวาดล้างอย่าให้มันเหลือเพราะว่าเยาวชนของเรานะครับวันนี้เป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักถ้าหากว่าไปติดยาบ้าเข้าไปแล้วไปอยู่ในวงการนี้แล้วเหมือนซอมบี้ไม่มีผิดหมดอนาคตกันไปเลยครับมันก็คือตัดอนาคตของชาติอนาคตของครอบครัวไปโดยสิ้นเลยเพราะฉะนั้นรีบกวาดล้างแต่มื้อนี้อย่าไปหลงค้าอย่าไปหลงเสพเป็นอันขาดได้อีเมลเด้อคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณดาครับไปที่ข่าวสถานการณ์ที่ชลบุรีที่พัทยาครับเมื่อวานนี้ฝนตก2ชั่วโมงโอ้ยพัทยาน้ำท่วมล้อรถเลยเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะลดลงละ10กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศในพื้นที่บางละมุงชลบุรีพบว่ามีฝนตกอย่างหนักและก็มีลมกระโชกแรงติดต่อกันเป็นเวลา2ชั่วโมงเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงนี้น้ำมันท่วมเลยโดยเฉพาะเขตเมืองพัทยาครับน้ำมันขึ้นมาขังพื้นผิวถนนเลยความสูงประมาณ 10-60 เซนติเมตรโอ้ยประธรรมดาเลยเนาะบางมง10เซนติเมตรอีกพ่อไข่อยู่30เซนติเมตรอีกครึ่งเมตรเข้าไปละ60เซนติเมตร1เมตรนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพสูงฮอดอันเกินนั้นขาโตขึ้นมาละได้นี่ประมาณนี้เนาะขาโตละได้รถมันสิไปได้บ่มงใดแน่ว่าติเช่นถนนเลียบทางรถไฟช่วงซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมะสามัคคีทั้งสองฝั่งถนนซอยวัดบุญสัมพันธ์ถนนซอยเขาตาโลถนนสายช่วงแยกพเนียดช้างหรือแยกมุมอร่อยนั่นเองแล้วก็ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้โดยมวลน้ำนะครับเมื่อวานนี้ท่วมขังแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดระดับลงเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงตกลงมาสมทบอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวที่มีน้ำท่วมขังในผิวถนนได้รับความเดือดร้อนจากมวลน้ำการจราจรชะลอตัวทำให้มีรถติดยาวหลายกิโลเมตรบางรายก็พบว่ามีน้ำทะลักเข้าไปในเครื่องยนต์จนได้รับความเสียหายและไม่สามารถเคลื่อนตัวต่อไปได้เจ้าหน้าที่ของเมืองพัทยาซึ่งเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำจนมีมาตรการในการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือประชาชนโดยในช่วงผิวถนนจุดใดที่มีน้ำท่วมขังปริมาณสูงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้แผงเหล็กกั้นห้ามผ่านโดยเด็ดขาดส่วนจุดไหนที่ยังพอสัญจรไปได้เจ้าหน้าที่ก็จะคอยประชาสัมพันธ์ว่ายานพาหนะที่มีความสูงสามารถผ่านได้ส่วนยานพาหนะที่มีขนาดเล็กนั้นควรหลีกเลี่ยงนอกจากนี้ยังช่วยเหลือประชาชนที่หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไม่ทันทำให้ยานพาหนะได้รับความเสียหายออกจากจุดเสี่ยงดังกล่าวด้วยเป็นเวียกของเจ้าหน้าที่ละที่พัทยาเมื่อวานนี้แต่ส่วนหนึ่งนี่ผมอยู่พัทยา11โมงนั้นมันเป็นโน่นสูงเด้อืมถ้าเป็นหน้าหาดพัทยาเนาะมันก็สิต่ำน้ำท่วมนี่ก็เอารถไปจอดมงเนินนะพัทยาซอยพัทยา11น่าจะเป็นซอยเดียวในพัทยานะมันอยู่ในช่วงระหว่างพัทยาเหนือกับพัทยาใต้เขาเรียกพัทยากลางนะครับผมอยู่มงนั้นในมงเฮ็ดงานมงนั้นน้ำบ่ค่อยท่วมแล้วเพราะว่ามงนั้นมันสูงกว่าหมู่มันเป็นโนนขึ้นนะครับเป็นถนนโนนขึ้นคนก็เอารถมาจอดหลายแต่ว่าทางมันแคบเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาคงจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าการสร้างถนนการไปสั่งนี่มันเกิดผลกระทบต่อหลายส่วนเหมือนกันส่งกำลังเจอหาพี่น้องเฮาที่อยู่พัทยาด้วยนะครับมาที่ข่าวดังครับข่าวดังถ้าไม่เล่าข่าวนี้ก็คงไม่จบเพราะว่ามันค้างคาใจของพุทธศาสนิกชนพาดหัวข่าวว่าจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดอยุธยาพร้อมสีกาคนสนิทเบียดบังเงินวัดกว่า92 ล้านโดยตำรวจสอบสวนกลาง CIB โดยกองบังคับการปราบปรามหรือบกป.ครับก็บอกว่านำกำลังจับกลุ่มเจ้าอาวาสดังจังหวัดอยุธยาหรือนายอติโชคอายุ66 ปีต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามแล้วก็นางสาวปุญญวีอายุ47 ปีอันนี้ไม่ทราบนามสกุลถึงทราบก็ไม่บอกสีกาคนสนิทเจ้าอาวาสดังนั่นเองครับหลังก็คือพบพฤติกรรมเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดเป็นของตนเองและมีการนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นมีมูลค่าความเสียหายกว่า92 ล้านบาทโดยนายอติโชคถูกจับกุมได้บริเวณวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งที่ลงวันที่8 กันยายนในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินผู้หลายข้อหาขนาดนะครับแล้วก็นางสาวปุญญวีก็ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ

การสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนั่นเองครับซึ่งในที่สุดนะครับก็ข่าวล่าสุดนี้บอกว่าจะเอาวาดพระอาจารย์ดังกล่าวเป็นเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วเพราะยอมศึกแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีมูลค่าความเสียหาย92ล้านบาทได้แจ้งข้อหาไปแล้วทั้งศีกาคนสนิท เหลืองของเหลืองครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็บอกว่าลูกศิษย์ทนไม่ไหวแอบส่งข้อมูลลับให้ตำรวจแฉอดีตหลวงพ่อมั่วศีกาอมเงินวัดด้วยนะครับทางตำรวจโดยพันตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจกองกำกับการภาคนี่แหละนะครับก็บอกว่าลูกศิษย์ทนไม่ไหวพฤติกรรมหลวงพ่อแอบส่งข้อมูลบ่อแสให้กับตำรวจมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมตำรวจก็มีการสืบสวนทางลับเกือบ2เดือน เรื่องของอมเงิน92ล้านบาทนี่ได้แล้วก็ที่สำคัญพ่วงอีกก็คือเรื่องของการเสพเมถุนนะครับซึ่งก็ข่าวก็บอกว่าคาดว่าจะมีผู้ร่วมอีก1-2 คนนะยังไม่ได้จับเป็นเบาะแสแล้วก็คาดว่าจะมีผู้มีเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนด้วยกันงานนี้เมื่อวานนี้นะครับ10กันยายนพันตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยทางผู้บัญชาการนี่แหละกองปราบปรามนี่แหละก็ได้เข้าไปจับกุมอดีตหลวงพ่ออติโชคธรรมวารูอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่าคดีดังกล่าวทางตำรวจรับเบาะแสจากลูกศิษย์รายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อโดยประสานข้อมูลมายังตำรวจเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมนำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมไปถึงคลิปหลักฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการเบียดบังทรัพย์มาให้ตำรวจก่อนที่ตำรวจจะนำข้อมูลไปสืบสวนต่อในทางลับจนนำไปสู่การขอศาลออกหมายจับเมื่อวานนี้นะครับผู้แจ้งเบาะแสก็ยังให้ข้อมูลหลายประเด็นเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทนอกจากนั้นก็มีการจำหน่ายวัตถุมงคลรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าบัญชีวัดแต่จากการตรวจสอบพบความผิดปกติจึงต้องขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดตามความผิดปกตินะครับก็คือหลักฐานการเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดเข้าสู่บัญชีวัดและก็นำไปใช้ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ว่าจากการตรวจสอบคดีนี้พบความเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและต่อมามีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดด้วยแนวเลือกยากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดอยู่ในสํานวนการสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 1-2 คนนะครับอันนี้ความคืบหน้านะครับยังไม่จบนะครับคราวนี้นอกจากไปค้นวัดจับกุมอดีตเจ้าอาวาสแล้วเขาก็ไปค้นบ้านของศรีกาด้วยครับตำรวจก็ไปค้นบ้านโดยพาดหัวจากหนังสือพิมพ์เดลนิวครับบอกว่าตะลึงค้นบ้านศรีกาอดีตหลวงพ่อโชคพบซุกเงินสดเป็นฟอนทองคำแท่งอีกเพียบนะครับเมื่อวันที่10กันยายนเมื่อวานนี้ครับทางตำรวจก็ไปค้นจับกุมพระวชิรยานวิหรือหลวงพ่ออติโชคธรรมวโรพระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงพระนครศรีอยุธยาแล้วตามข้อหาที่ผมได้นำเรียนนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจค้นบ้านพักของนางสาวปุญญวีศรีกาคนสนิทเพื่อหาหลักฐานการกระทำความผิดด้วยปรากฏว่าเมื่อไปตรวจค้นครับพบเงินสดหลายล้านบาทเป็นฟ่อนๆนะครับแล้วก็มีทองคำแท่งหนักหลายสิบบาทอีกจำนวนหนึ่งรวมแล้วนี่มูลค่าหลายล้านบาทนะครับทางผู้เกี่ยวข้องก็บอกว่าวันนี้11กันยายนจะแถลงข่าวอีกครั้งในส่วนของรายละเอียดนะครับติดตามตอนต่อไปแต่ว่าทางสถานีโทรทัศน์ทางทุกช่องข่าววันนี้ออกข่าวเรื่องนี้กันมาเยอะนะครับออกข่าวเรื่องนี้กันมามากไปที่นกกระซิบครับ AI นกกระซิบโอ้เป็นข่าวดังมากนะครับข่าวนี้ได้รับความสนใจกันอย่างมากเลยนะครับโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวช่วงหนึ่งของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ประกอบการอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบ
ได้ง่ายขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุร

ธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาสินเชื่อด้วยซึ่งที่ผ่านมามาตรการไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสท่านบอกว่ามีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนี่ล่ะได้ออกตัวนี้มานะครับได้ออกตัวนี้มาซึ่งจะช่วยให้ประเมินเรื่องของการขอสินเชื่อได้ท่านบอกแบบนี้นะครับในแอปพลิเคชันนี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือนี่เพียงเข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อก็ไม่ต้องไปดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าอีกแล้วต่อไปนี้ไปกดขอสินเชื่อบนแอปนี้ได้เลยแอปถุงเงินนะครับแอปถุงเงินซึ่งเป็นระบบที่ชื่อว่า AI นกกระซิบครับนะมันจะไปโผล่ที่แอปถุงเงินนะครับเราไปกดแล้วไปขอสินเชื่อได้เลยท่านบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการคนละครึ่ง plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่ม20กลุ่มแรกสามารถดูดเม็ดเงินจากโครงการได้ไปถึง 170-180% ประเด็นนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ในรายละเอียดมากขึ้นแต่หากพิจารณาเบื้องต้นร้านค้าที่ดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นนี่เพราะร้านค้าขายเป็นสามารถขายออนไลน์ได้จึงทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นด้วยหากต้องการร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าย่อยเติบโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้ขายเป็นและขายเก่งด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีโครงการนี้มานะครับโครงการนี้ขึ้นมาพอมียอดขายมันก็ไปกระตุ้นเรื่องของกำลังกู้ยืมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อมียอดขายทางแอปในการขายแบบนี้เงินมันก็เข้าออกในบัญชีได้ยอดต่างๆยอดเงินนี้มันก็จะไปช่วยให้เรากู้ยืมเงินได้กี่เท่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพิ่นบอกแนวนั้นได้เพิ่นบอกแนวนั้นนะครับเอาเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเหลือเวลาอีกไม่มากเดี๋ยวไปที่ข่าวต่างประเทศกันสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะไปต่างประเทศนะครับมีข่าวเกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งข่าววันนี้ก็บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์เรียนรู้พลัง AI จาก IF Fintech IF Fintech จีนสู่การยกระดับงานสื่อด้วยเทคโนโลยีเสียงและภาพอัจฉริยะด้วยเมื่อวานนี้เวลา 13:30 น.คณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายคิริวัฒน์อ้นพร้อมผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต7ก็เดินทางไปศึกษาดูงานณ IF Fintechไอฟรายเทคอยู่ผู้ใดกรุงปักกิ่งครับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อภายใต้ความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและสำนักข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ไอฟรายเทคเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีสัญญาประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลเสียงและภาษาโดยคณะผู้แทนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสำคัญระบบรับรู้และแยกแยะเสียงพูดการแปลงเสียงเป็นข้อความการแปลงข้อความเป็นเสียงรวมไปถึงระบบแปลภาษาอัตโนมัติและ AI รุ่นใหม่ภายในกิจกรรม iFlytech ได้สาธิตการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขาทั้งการศึกษาการแพทย์การซึ่งเป็นการแพทย์อัจฉริยะและก็งานด้านสื่อตลอดจนการบันทึกเสียงการถอดข้อความอัตโนมัติการแปลภาษาการสร้างคำบรรยายขึ้นหน้าจอแบบเรียลไทม์ระหว่างการถ่ายทอดสดรวมไปถึงการบริหารการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตคอนเทนต์หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจก็คือระบบแปลงเสียงเป็นข้อความพร้อมกันหลายภาษาแบบเรียลไทม์อันนี้ช่วยลดเรื่องของข้อจำกัดด้านภาษาการสื่อสารระหว่างประเทศรวมไปถึงอุปกรณ์อัจฉริยะเช่นกระจกแปลภาษาที่รองรับได้ถึง14ภาษานอกจากนั้นก็มีแท็บเล็ตและแว่นตาพกพาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้วยนะครับเขาก็ไปดูนะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาไปดูว่าจีนเขาพัฒนาไปถึงไหนยังมีข่าวเรื่องจีนอีกมากมายนะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าเดินหน้าบุคลากรใช้ AI ยกระดับงานประชาสัมพันธ์ไทยอันนี้ก็เป็นข่าวต่อเนื่องแต่ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่เน้นเรื่องของ AI ทั้งนั้นเลยสรุปแล้วกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้ก็ไปดูงาน
AI ที่ประเทศจีนเพื่อมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามข่าวค้นคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการของเฮาหมดแล้วขอขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยสกรีนสมุนไพรพลับเรืองตราหนุ่มน้อยคนไทยมุนีลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ทำพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

เขตของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์หนึ่งเดียว

0: ปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกลางเขนสิ้นประชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด
1: จงบำรุง
0: พระศาสนาจัดตามความสามารถบทแสดงความเชื่อพระดาบและเจ้าพระบัญชาเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวังข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่แน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสถานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: บทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหัตถ์สถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่ๆว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: อาเมน
0: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
1: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เรา
0: ในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตา
0: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอพระคุณในเช้านี้สุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนางมาริส่งเล็กสิงอุทิศให้ดวงวิญญาณของมีคาแอนชาวเลิศอันตนอภิเชษมาริอารัชนีวันส่งเล็กสิงมีคาแอนจันเพ็งโลซาจันสดอุดมเดชมีคาแอนซ้ายมาริอาเตือนใจมาริอาวิลเลียมเปโตเหมือนบุตรดีดวงและญาติพี่น้องที่ล่วงลับอุทิศในดวงวิญญาณของเทเรซาสสิวิมลกาแก้วยอแซปเทิดศักดิ์เสมอพิทักษ์ครบ19ปีสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดซิสเตอร์กันนิกาทองวงศาอุทิศให้กับดวงวิญญาณของมีคาแอนพรมมาแสนเมืองมาริอาวิไรลักษ์แสนเมืองฮันนี่สมคิดแสนเมืองยวงวิมลแสนเมืองนายเบญจาสดกลางและวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญให้กับครอบครัวนางสมคีและอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อมาลาโกทวินแสวงนามยอแซปโทมาริอาสายตระกูลมาอันโตนิโอทวีผลตระกูลมาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับภาวนาเพื่อสุขภาพของลุงจริงและสุขสำราญครอบครัวคุณกาลุณาสุขสง่าเจริญอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีบรกุลและอุทิศในดวงวิญญาณของเปโตรปัญญาศรีบรกุลอุทิศในดวงวิญญาณของอากาธาเด็ดทีละครั้งภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อชำนาญบัวขันสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมานัสสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลคุณวัชระเจตโจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีเกียรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณสัญญาทุตถาวรสุขสำราญให้กับแม่มีเรียมแม่แองเนสบุญรักษาเสือชราสุภาไวและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินัลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พาราดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมาเรียนประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทาวรเซอร์เอ็นเจลินผิวเกียงยอนบัพติสแก้วเจริญพงมาริอาสุภาพเจริญพงเปาโลอินทวีใจเสรีเปโตชูเกียรติโจสันตุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: วันนี้เป็นวันศุกร์ก็ขอให้เรามีความสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสุขที่ไหนจะสุขที่เราสุขไหนจะเท่าสุขที่เรามาขอพรจากพระและขอบคุณพระด้วยกันขอพระเป็นเจ้าได้ส่งอวยพรทุกจุดประสงค์ที่เราวอนขอผ่านทางพิธีบูชาขอพระคุณในเช้านี้พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงพระเมตตาและทรงเป็นความจริงอย่างครบบริบูรณ์ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงถ่อมองค์ลงเป็นคนยากจนเพื่อทำให้จิตใจมนุษย์ร่ำรวยขึ้นข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: พระองค์เสด็จมารวบรวมมนุษย์ทุกคนให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงไถ่และรับข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรบุญธรรมขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่ทรงรักใครให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์เจ้าได้รับอิสรภาพแท้จริงและได้รับมรดกนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของพระเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อยเพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้วหากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดีข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติเพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเองข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้างแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่ารางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภาคภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีโดยไม่ให้ไม่ใช้สิทธิ์ต่างๆจากการประกาศข่าวดีนั้นแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้นข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาทั้งหลายเหล่านั้นด้วยท่านไม่รู้หรือว่าคนที่วิ่งแข่งในสนามกีฬาทุกคนก็วิ่งทุกคนวิ่งก็จริงแต่มีเพียงผู้เดียวที่ได้รับรางวัลท่านจงวิ่งเช่นนั้นด้วยเพื่อชิงรางวัลให้ได้นักกีฬาทุกคนที่เข้าแข่งขันย่อมบังคับตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้รับมงกุฎใบไม้ที่ร่วงโรยได้แต่เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้รับมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยดังนั้นข้าพเจ้าจึงวิ่งแข่งอย่างมีจุดหมายข้าพเจ้ามิได้ชกอย่างคนชกลมแต่ข้าพเจ้าเคร่งครัดต่อร่างกายเพื่อบังคับให้ร่างกายอยู่ได้อยู่ใต้อำนาจของข้าพเจ้าด้วยเกรงว่าหลังจากที่ได้เทศสอนคนอื่นแล้วข้าพเจ้าอาจถูกตัดสิทธิ์เพราะผิดกติกาพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอ

จิตใจข้าพเจ้าหวยหาและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้าไปในท้องพระโรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งใจและกายของข้าพเจ้าโห่ร้องด้วยความยินดีแด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิตเชิญรับ

แม้แต่นกกระจอกก็ยังหาบ้านได้นกนางเอ็นก็ยังมีรังเพื่อวางลูกใกล้พระแท่นบูชาของพระองค์แต่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลพระเจ้าของข้าพเจ้าเชิญรับ

ข้าแต่พระเจ้าพระวาจาของพระองค์คือความจริงโปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริงด้วยเถิด

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพ่อรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสอุปมาให้เขานั้นให้เขาเหล่านั้นฟังว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในภูมิไม่ใช่หรือสิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็เป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนสุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิด
2: แล้วจึง
0: ขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด
3: ก็ขอสวัสดีคุณพ่อจาวาดคุณพ่อเต่าซิเซอร์พ่ออูดและก็พี่น้องและก็ลูกๆเรียนคำสอนและก็แฟนคลับที่กำลังรับฟังมิสซาออนไลน์อยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นวันศุกร์มันมีเพลงหนึ่งที่เขาบอกว่าสุขที่ไหนจะมาเปรียบปรานสุขวิญญาณลูกแสนชื่นใจสุขครั้งนี้คือทำตามน้ำพระทัยสุขอยู่ในพระจำประจำชีวาสุขที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสุขที่เราได้มาสรรเสริญพระขอบคุณพระด้วยกันผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณในแต่ละเช้านี่คือความสุขของวิญญาณของเราและในพระวาจาของพระเจ้าในเช้านี้พี่น้องครับพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวเราเองเราได้ยินอุปมาเรื่องคนตาดีคนตาบอดเราได้ยินเรื่องอุปมาของท่อนซุงและก็เศษฟางในดวงตาดังนั้นพระเยซูเจ้าอยากให้เรามองคนอื่นด้วยสายตาแห่งความรักด้วยพระเมตตาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามีทัศนคติในทางที่บวกอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตเขาบอกว่าถ้าคิดลบคงจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มถ้าคิดหารคงเพิ่มอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดคูณบางทีก็มากเกินไปแต่ถ้าเราคิดบวกด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขดังนั้นก็ขอให้เรามีความสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกๆวันผ่านทางพระวาจาของพระองค์

0: และพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าบ่อเกิดแห่งความจงรักภักดีและสันติสุขพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนมัสการพระเดชานุภาพอย่างคู่ควรกับสักการะบูชานี้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีส่วนร่วมสักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์มิได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆการนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีมิได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกิตติเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่า

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤทธิ์ของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชเราจงคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญไปเสด็จในเช้าวันนี้ความกระจุประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสัตตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถอในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าพระคุณโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระศรีรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: ให
0: ้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า

0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระเสด็จรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาคริสตสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านทะแลนะครับในวันนี้ในวันศุกร์ที่11กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 16:00 น.นะครับสถานที่ฝั่งขาเข้าบ้านทะแลหมู่ที่1ตึกโบราณหินทะแลอัสนวิหารอคเทวดามีคาแอนทะแลบริเวณถนนดำเนินสว่างบริเวณถนนแสงประเทืองและชุมชนใกล้เคียงนะครับและพี่น้องท่านใดที่อยากร่วมทำบุญนะครับสมทบเทพื้นคอนกรีตนะครับพี่น้องก็สามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์เชิญยืนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารชุบเลี้ยงชีวิตผู้มีความเชื่อในพระองค์แล้วโปรดให้ของประทานยิ่งใหญ่จากองค์พระบุตรนี้ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้ก้าวหน้าในความเชื่อเพื่อจะมีส่วนร่วมชีวิตกับพระองค์ท่านตลอดไปด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราตลอดนิรันดร
1: ์อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด

0: อธิษฐานของพระเยซูเจ้าขอพระองค์อำนวยพระพรลงมาเหนือทุกสิ่งที่ลูกกระทำไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการพักผ่อนหย่อนใจ
1: ลูกปรารถนาที่จะทำทุกสิ่งที่พระองค์ประสงค์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ปราศจากความช่วย

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่6ข้อที่39ถึงข้อที่42เวลานั้นพระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนหน้าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเคลียร์เศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้อง

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วก็ข้อนำพึงจากบทอ่านที่หนึ่งนั้นพระบุญเปาโลบอกว่าการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของคนที่จะรับสินล้างบาปแล้วทุกคนนั่นหมายความว่าคริสตชนทุกคนนะครับท่านทำตัวอย่างเพื่อให้ได้คนกลับใจท่านยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนบอกให้เราเป็นนักวิ่งที่ชิงรางวัลเพื่อจะได้รับมงกุฎอันไม่ร่วงโรยในเมืองสวรรค์เราเห็นว่าการดำรงชีวิตในโลกนี้ก็ทำงานเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเราจะต้องดูแลทุกวันครับส่วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าประณามคนหน้าไหว้หลังหลอกที่มุ่งสร้างภาพแต่ภายนอกแต่ไม่สอดคล้องกับใจจริงพระองค์ยังประณามคนที่ชอบจับผิดคนอื่นพระองค์บอกว่าคนตาบอดคือคนที่บอดใจแต่ถ้าเขานำคนอื่นก็ทั้งสองคนก็จะตกลงในคูนั่นหมายความว่าเราไม่ถึงปลายทางนะครับพระเจ้าเป็นห่วงคุณภาพของเราในปัจจุบันและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่เป็นชีวิตนิรันดรเราทุกคนเป็นคนบาปเราจึงควรมีเวลาพิจารณามโนธรรมทุกวันวันละ5นาทีเพื่อจะเห็นตัวจริงของเราและเริ่มต้นชีวิตใหม่และดังนี้เราฟังว่าจะมีวันใหม่มีเดือนใหม่และเดือนและปีใหม่แต่เราจะต้องทำทุกวันให้เป็นวันที่มีคุณค่าขอพระเจ้าอวยพรเป็น

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47 2 3 0 8 9 8 6 3 3 4 4 0 9 8 6 1 5 3 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 210โดยประสงค์มูลทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089863339 www.naho.radio.com
1: สถานี
0: รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
3: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการ